0: การพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
1: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
0: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
2: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
5: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
4: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
6: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้น กับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
1: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี
6: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาค ครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างสองประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
6: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม4พิชญาพัฒน์ศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาพัฒน์คว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธจะชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอินโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นาทีงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม./ชม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น
14: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2. ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
20: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
10: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
21: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Data ซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
2: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
0: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัวเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
0: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
2: ครับผม
0: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นเซคันด์แบรนด์นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเอง ประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
0: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขา possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
2: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
0: ครับ
2: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
0: ครับ
2: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
0: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
2: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
0: ่
2: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานเนลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานเนลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
0: ครับอีกจุดแข็งนึงครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
2: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของแล้วเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS รัน2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ the speed bib เนี่ยดีไซน์ EMS trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุอันเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะแล
0: ้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
2: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างส แตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได
0: ้
2: นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
0: โอ้โหว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
2: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
0: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Winโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
23: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
22: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแล อุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
1: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลโก้คอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลโก้คอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากรัฐบาลจากการดีมากครับท่านรองครับ
22: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานแลกค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
24: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
25: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงก์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงก์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
9: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
12: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

0: ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโดยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะดิฉันพิมลกันต์เดชะชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะวันนี้เจอคุณผู้ฟังอีก1วันวันอังคารค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะแล้วก็98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่เรากรมประชาสัมพันธ์ค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะทักทายกันในยามเช้ามาช่วยพวกเราจัดรายการกันค่ะวันนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างอยากจะฝากข่าวสารเรื่องอะไรสามารถฝากข่าวสารกันมาได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ก็ได้ค่ะพูดคุยกันในช่วงเช้าๆแบบนี้เช้าวันนี้4สิงหาคม2569ค่ะเริ่มต้นแล้วสำหรับการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั้ง8แหล่งเลยค่ะซึ่งจะใช้เวลาการตรวจทั้งสัปดาห์นี้เลย4ถึง8สิงหาคม2500 69ค่ะคุณคมสันต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในช่วงของการตรวจประเมินในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของคณะจากสภาโบราณสถานโลกนะคะก็เป็นสภาโบราณสถานระหว่างประเทศค่ะหรือว่าชื่อสั้นๆไอโคมอสหรือว่าอีโคมอสก็ได้เรียกได้2แบบคุณก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคุณผู้ฟังมาเมื่อวานเย็นๆอย่างที่เราทราบกันอย่างที่เมื่อวานอธิบายไปด้วยนะคะ
1: ไม่ได้แจ้งว่าไปตรวจจุดไหนก่อนเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจจุดไหนก่อนแต่จะบอกคุณผู้ฟังว่าอย่างเมื่อวานที่เราได้พูดคุยกันไปเขาตรวจยังไงคุณผู้ฟังก็จะอาจจะข้องใจสงสัย ว่าเอ๊ะเขาตรวจยังไงหรอบอกว่าเป็นการตรวจทางเทคนิคคือเขาเป็นการตรวจเปรียบเทียบคุณตอนเราทำเอกสารเนาะก็จะมีเอกสารที่เราขอขึ้นทะเบียนเนี่ยจะมีหลายรอบมากก็คือข
1: ั
0: ้นตอนแรกขั้นตอนที่ส่งไปกลับมาเพิ่มเติมแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคุณจนเป็นฉบับที่สมบูรณ์จริงๆในฉบับสมบูรณ์นั้นมีทุกอย่างรวมถึงภาพถ่ายของแหล่งต่างๆของเราเนี่ยแหล่งมรดกโลกของที่เรานำเสนอเนี่ยทุกแหล่งเลยทั้ง8แหล่งเนี่ยมีภาพอยู่ในนั้นคณะทำงาน
1: ภาพเสร็จจะเหมือนที่ส่งไปหรือเปล่าที่มาตรวจ
0: แล้วก็คณะที่มาตรวจเนี่ยคือเขาก็จะเอาภาพถ่ายนี่แหละมาด้วยคุณผู้ฟังแล้วเขาก็จะมีการตรวจประเมินทางเทคนิคก็คือมาดูด้วยค่ะว่าภาพที่เราส่งไปกับโบราณสถานของเราในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันไหมคือเขามีข้อหนึ่งมีบิ๊กเกณฑ์ข้อหนึ่งว่าต้องเหมือนกันเกินกว่า 70-80% คุณหรือร้อยละ 70-80
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งภาพเจดีไปยังไงนะคะเขาก็ต้องเห็นเจดีบ้านเราที่ต้องเหมือนกันในภาพที่เขาเห็นน่ะจินตนาการที่เขาเห็นน่ะ 70-80% ซึ่งก็จะมาตรวจทั้งหมดเนี่ยนะคุณเขาบอกว่าเราเนี่ยนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครล้านนครหลวงล้านนาคุณซึ่งก็จะมีการนำเสนอภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลในเกณฑ์ข้อ2และเกณฑ์ข้อ3ก็จะมีองค์ประกอบหลักก็คือ3องค์ประกอบด้วยกันคุณก็คือ8แหล่งเนี่ยอยู่ใน3องค์ประกอบหลักนะคะองค์ประกอบที่1เนี่ยเขาจะดูในส่วนของกำแพงเมืองคุณกำแพงเมือง5ประตู4แจงแล้วก็บริเวณโดยรอบก็คือตรงคูเมืองโดยรอบก็จะแบบเรื่องของสวนดอกไม้ตรงประตูช้างเผือกการจัดอะไรเงี้ยโดยรอบนะคุณแล้วก็จะมีเรื่องของวัดเชียงมั่นก็คือวัดที่อยู่ในตัวเมืองวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารแล้วก็มีในส่วนของวัดสวนดอก พระอารามหลวงองค์ประกอบที่2เนี่ยเขาจะไปดูคือขยับออกมาอีกนิดนึงที่โบราณสถานที่วัดอุโมงค์แล้วก็สวนพุทธธรรมไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารส่วนองค์ประกอบที่3เนี่ยจะเป็นโบราณสถานที่วัด7ยอดพระอารามหลวงหรือว่าวัดมหาโพธารามนะคะซึ่งเจดีย์ที่วัด7ยอดพระอารามหลวงก็จะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะคุณ
1: ครับ
0: สำหรับ องค์ที่เราไปแล้วก็ตอนนี้มีการบูรณะน่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
1: ก็เป็นเจดีย์จำลองจาก
0: ใช่
1: จากประเทศอินเดีย
0: ใช่ค่ะ
1: อินเดียศรีลังกาครับ
0: เพราะฉะนั้นก็4-8ตอนนี้เนี่ยทีมของ Ecomos ก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะร่วมด้วยช่วยกัน
1: ตอนนี้น่าจะลงพื้นที่ไปแล้วมั้ง
0: นะ
1: ใช่ไหมฮะตอนนี้เพราะว่า8 โมงกว่าแล้วเนี่ยฮะ
0: เป็นไปได้นะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเชียงใหม่เองเนี่ยหลายภาคส่วนคุณทั้งด้านของจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งด้านของคณะทำงานเร่งรัดการขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกรวมถึงทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางระวีวรรณภูริเดชเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการประชุมซักซ้อมถ้าเป็นกำเมืองก็โก้งสุดท้ายอ่ะคุณต
1: ้
0: องมาอู้กันว่าจะตอบจะใดคือต้องไปในแนวทางเดียวกันคือหมด
1: ต้องแนวเดียวกันอยู่แล้วฮะ
0: นะคะต้องเป็นในแนวทางเดียวกันทั้งหมดเลยเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในส่วนของคณะทำงานทีมงานที่จะต้องดูแลหรือว่าต้องตอบข้อซักถามคุณแล้วเขาก็จะมาฟังบรรยายสรุปเนาะอย่างเราที่เราเล่าให้ฟังก็คือหลังจากไปตรวจทั้ง8แหล่งแล้วเนี่ยเขาก็จะมาฟังบรรยายสรุปที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์นะคะในช่วงกลางตรงกลางเวียงแหละถ้าเราเรียกกันง่ายๆตอนนี้เขาก็มีนิทรรศการนะคุณในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเขาเปิดนิทรรศการอยู่เหมือนกัน
1: อ่ะไปจริงๆที่คุ้มแบบไปนี่กันได้นะครับมีเรื่องของข้อมูลเรื่องของที่จะมีการตรวจประเมินนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็มีการจัดนิทรรศการกันอยู่นะครับตรงที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์นะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็เปิดให้บริการนะคะสามารถเข้าไปชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นในส่วนของวันจันทร์จะหยุด1 วันนะคะก็วันนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ด้วยจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานี่แหละค่ะล้านนาเนาะคุณเนาะเราก็ลุ้นสุดเหมือนกันอย่างที่บอก
1: คือแล้วก็ลุ้นกับเขา
0: คือถ้าเราพลาดในช่วงนี้แล้วอ่ะพลาดในปี70เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกอ่ะตอนนี้เราอาจจะวิ่ง4 คูณ 100อ่ะไม้สุดท้ายแล้วอ่ะ
1: ไปเริ่มต้นใหม่นะพี่เอ
0: ใช่ก็ต้องไปเริ่มไม้
1: 1ใหม่
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านค่ะช่วยกันลุ้นแล้วก็ช่วยกันให้เราได้เป็นเมืองมรดกโลกหลายๆท่านก็ถามว่าทำไมเราพยายามที่จะอยากเป็นเมืองมรดกโลกจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพอเราได้เป็นมรดกโลกก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเราเพิ่มขึ้นซึ่งชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีโบราณสถานเหมือนบ้านเราเนาะคุณ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็อยากจะมาดูความสวยงามเขาจะแบบอยากสัมผัสเสน่ห์มนต์เสน่ห์อัตลักษณ์ที่เป็นล้านนาประมาณนี้ก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นค่ะคุณเนาะเนี่ยอยากจริงๆอยากแบบบอกเขาว่าเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกอ่ะคุณ เคยบอกแต่แบบที่อื่นเน
1: า
0: ะ
1: มาลุ้นกันนะฮะในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8นะครับ
0: ใช่ค่ะอ
1: ย่างที่บอกไปคือเราไม่รู้ว่าคณะจะไปจุดไหนนะครับอ่ะก็ถือว่าร่วมต้อนรับคณะนะครับจากทางด้านคณะกรรมการมรดกโลกนะที่เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านอาจจะไปช่วงพักผ่อนนะอาจจะหลังจากที่การตรวจเมินแล้วช่วงกลางค่ำกลางคืนนะอาจจะไปพบเจอนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ของเราถือว่าหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในโลกนะที่เป็นถือว่าที่ส่งท่าสมมติมีการประกาศผลแล้วของเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกที่ยังมีชีวิตหรือว่ามีผู้คนที่ยังอาศัยอยู่
0: ใช่ใช่เขาจะเรียกว่าเป็นมรดกโลกมีชีวิตนะคะเพราะว่ายังเป็นสถานที่ที่ยังคงมีการดำรงชีวิตเพราะว่าเรายังคงต้องใช้5 ประตู 4 แจ่ง
1: ใช่
0: นะของเราเหมือนเด
1: ิ
0: มนะคะก็เนี่ยคุณเนี่ยพูดแล้วฉันก็ลุ้นเหลือเกิน ลุ้นจริงๆหลังจากนี้อย่างที่บอกกันตุลาก็จะมีคณะมาคณะเขาก็จะต้องให้เราเนี่ยตอบข้อสักถามอีก1รอบแล้วก็มกราปี70อีก1รอบ2รอบหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประชุมกันอย่างที่ดิฉันบอกประชุมดูว่า35แหล่งที่มาโก้งสุดท้ายพร้อมกับเฮาเนี่ยคุณ34แหล่งที่มาโก้งสุดท้าย
1: ที่ไหนได้บ้างใช่มั้ย
0: ที่ไหนเข้าหลักเกณฑ์และที่ไหนจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกและเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการก็คือมิถุนายนปี2570นะคะลุ้นไปด้วยกันคุณผู้ฟัง
1: เพราะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมใช่ไหมครับพี่เม
0: ื่
1: อวานนี้มีการประชุมไปแล้วเรื่องอาจจะซักซ้อมความเข้าใจเรื่องของการที่จะตอบคำถามนะครับของทางด้านคณะกรรมการจากอีคอมเมิร์ซนะครับที่จะมาตรวจแหล่งมรดกโลกนะช่วงนี้แหละจนถึงวันที่8นะครับ
0: ใช่ค่ะคือต้องตอบอย่างที่บอกค่ะต้องตอบไปแนวทางเดียวกันคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ไปคนละทางมาได้ต้องไปทางเดียวกันคือเหมือนกันทั้งหมดนะคะเพื่อให้การตอบคำถามงานการลงตรวจเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมของเราสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของล้านนาเรานะคะอันนี้ฝากไว้ในช่วงต้นของรายการแต่ตอนนี้เขาก็มาตรวจมาพร้อมกับฟ้าฝนด้วยคุณผู้ฟังคะ
1: ฝนก็มาด้วยนะฮะ
0: มาด้วย มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้เราจะไปดูกันที่สภาวะอากาศทั่วไปกันก่อนนะคะภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ค่ะคุณคมสารฝนฟ้าคะนองอยู่นะจ๊ะแล้วก็ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิถือว่าอยู่ในระดับแบบยังดีๆแหละไม่สูงมากนะคะต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง24ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแบ่งชัดเจนมากๆค่ะคุณผู้ฟังแบ่งแบบขนมชั้นน่ะคุณผู้ฟังขนมแตงไทยชั้นแบบชั้นชัดเจนมากเราจะไปดูกันก่อนค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ที่มีการคาดหมายว่าจะมีฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งจะมีปริมาณตั้งแต่ 35.1 ไปจนถึง65มิลลิเมตรนะคะนั่นก็คืออำเภอแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงแม่ริมแม่แตงเวียงแหงเชียงดาวพร้าวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะส่วนอำเภอทางโซนใต้และอำเภอทางโซนกลางบางส่วนนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยค่ะปริมาณ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังที่อำเภออมก๋อยดอยเต่าฮอดจอมทองแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ออนแล้วก็อำเภอดอยสะเก็ดค่ะคุณนี่ก็0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะ
1: ครับ มาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์มีฝนทุกวันนะครับพี่เอ
0: ๋
1: ส่วนจะมี3วันนะที่มีฝนเยอะกว่าเพื่อนก็คือพฤหัสที่6ครับพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์ครับร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นนอกจากนี้ตั้งแต่อย่างวันนี้นะครับแล้วก็วันอื่นๆเนี่ยยาวไปถึงวันจันทร์นะครับร้อยละ60ของพื้นที่นะมาลุ้นกันว่าที่ไหนจะตกมากตกน้อยอย่างวันนี้นะฮะทางโซนเหนือเนาะที่ยังแบ่งชัดเจนเลยนะครับโซนเหนือไล่ตั้งแต่แม่อายนะครับอ้อมมาทางทิศตะวันตกมาจนถึงแม่แจ่มนะเมื่อวานนี้ไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบน
0: นะ
1: ฮะเมื่อวานนี้ข้างล่างขึ้นข้างบนนะแต่วันนี้คือข้างบนลงข้างล่าง
0: เป็นเหนือลงมา
1: เหนือลงมาหาใต้นะครับสลับกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้แล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครับ
0: ค่ะ มาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะสำหรับเช้าวันอังคารที่สดใสมาพร้อมกับความครึ้มฟ้าครึ้มฝนจะว่าสดใสก็สดใสอยู่นะคือด้วยความที่เรา
1: ก็ยังมีบดบดมืดอยู
0: ่แต่ด้วยความที่เราชอบอากาศในช่วงของกรีนซีซั่นจะบอกเสมอว่าอากาศในช่วงของกรีนซีซั่นทำให้เราได้เห็นความชุ่มชื้นเห็นความเขียวชอุ่ม
1: มองไปทางไหนก็สบายตานะ
0: ใช่การท่องเที่ยวในช่วงของกรีนซีซั่นก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกฟิลคุณอีกความรู้สึกหนึ่งนี่ต้องบอกแบบนี้เชียงใหม่เที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันนะคะคุณผู้ฟังมาเที่ยวเชียงใหม่บ้านเรากันได้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งคุณชอฉลาดค่ะทักทายมาสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอ๋เพลงเพราะมากพร้อมอากาศมืดครึ้มครับนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์นะทักทายมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีแล้วก็คุณสุภชัยทักทายมาสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับบอกว่าวันนี้มารายงานตัวแล้วนะคะ FC ของเราค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณพงศักดิ์ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณณภศรทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะน้องต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจแบบรัวๆเป็นกำลังใจในเช้าวันอังคารให้เราด้วยขอบพระคุณค่ะคุณจันยาป้าแมวนะคะบอกว่าสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะวันนี้จะขายอะไรคะแน่วันนี้เดี๋ยวต้องมาดูค่ะวันนี้เราจะขายอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวในพื้นที่บ้านเราค่ะ คุณโสพลทักทายเรามาเป็นสติ๊กเกอร์รูปหัวใจนะคะคุณสิรินันท์ค่ะสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาท้องฟ้าสดใสค่ะคุณโสพลนะคะทักทายเรามาสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านขอให้ผ่านมรดกโลกนะครับนะคะแล้วก็คุณสิรินันท์ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสมชายค่ะทักทายเราสองคนสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่ออู้ม่วนมีสารดีอำเภอเถินจังหวัดลำปางบอกว่าวันนี้อากาศปลอดโปร่งเดี๋ยวจะไปตัดหญ้าก่อนเนอะครับนะฟังรายการเราก่อน
1: อากาศแบบนี้นะครับอากาศนี่ตัดยากครับ
0: ค่ะคุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณป้าพันนีค่ะทักทายเรามาสวัสดีหนุ่มเสื้อดำสาวเสื้อลายตื่นขวายเจ้า ฝนตกเย็นนอนม่วนเจ้า นะนะ
1: แสดงว่าโซนนู้นฝนตกเยอะ
0: ฝนตกตื่นขวายวันนี้คุณคมสันนะใส่เสื้อเป็นสีน้ำเงินนะสีกรมท่า
1: สีกรมท่าครับ
0: นะสนับสนุนเรื่องของ
1: 730ปีมรดกโลกนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะช่วงนี้อาจจะต้องรณรงค์กันเยอะหน่อย
0: ใช่ เดี๋ยวเราจะต้องใส่เสื้อตัวนี้กันบ่อยๆ นะคะแล้วก็คุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าสมตองตอนนี้อากาศครึ้มๆอวมๆเจ้าคุณตายค่ะคุณตายทักทายมาสวัสดีเจ้าคุณดีเจทั้งสองท่านแต่ว่าฝนตกหนักพอสมควรเจ้าเปิงกับเข้าพรรษาแต่เจ้าแต่เจ้านี้ครึ้มๆเจ้าลุ้นฮื้อเจียงใหม่ได้เนอะเจ้าช่วยแชร์เจ้าในเรื่องของมรดกโลกนะคะคุณโชคค่ะคุณโชคบอกว่าสวัสดีครับพี่โชคทักทายมาขอบพระคุณค่ะทักทายยามเช้านะคะคุณสาธรค่ะคุณสาธรทักทายมาสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับที่นนทบุรีบอกว่าฝนไม่ตกอุณหภูมิสูงทีเดียว30องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่นก็อยู่ในระดับสีฟ้าขอให้สุขภาพดีมีความสุขทุกท่านชอบฟังรายการเรานะคะบอกว่ามีสาระดีขอบพระคุณค่ะคุณวิทยวัฒน์นะคะถามเรามาว่าเพลงก่อนเข้ารายการชื่อว่าอะไรครับ
1: พี่เอ๋ดูให้หน่อย
0: ก่อนเข้ารายการนะดิฉันเปิดเพลงลืมกันแล้วกาของไม้เมืองค่ะนะคะเพลงก่อนเข้ารายการวันนี้คุณป้าพันนีค่ะทักทายมาดอยเก็ตตกหนักเหมือนกันเนอเพิ่งอะกุ้มกับลุมอยู่ ตื่นขวายนะวันเนี้ย นะคะคุณวารินค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะอากาศไม่ค่อยสดใสวันนี้นะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณอุบลรัตน์ทักทายมาสวัสดีเจ้าโบราณสถานเจียงใหม่สวยงามมีคุณค่างดงามสูงผ่านการประเมินได้แน่นอนเจ้าเราก็ลุ้นมากๆเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็เป็นมรดกที่มีชีวิตด้วยคน
1: ครับ
0: เพราะว่าพวกเรายังคงใช้ชีวิตอยู่
1: พวกเรายังอยู่กัน
0: ใช่นะคะในพื้นที่ด้วยนะคะก็คุณวิทวัฒน์บอกว่าเพลงก่อนเข้ารายการเข้ากับบรรยากาศดีมากครับเช้านี้สดใสขอบพระคุณค่ะนะคะถ้าได้คุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยว
1: กลับมาทักทายสักรอบนะครับ
0: เดี๋ยวค่อยช่วงท้ายๆมาทักทายอีกสักรอบนึงแต่ตอนนี้สิ่งดีๆจาก PEAB หลายเรื่องที่นำมาฝากกันด้วยค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA แจ้งเตือนครับเรื่องของกรณีมีเอกสารและลายปลอมนะครับแอบอ้างนะครับเป็นของ PEA ให้ดำเนินการนะครับในเรื่องต่างๆนะฮะทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEAแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังจากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารและข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อของ PEA เกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกรับเงินและการคืนเงินประกันไฟฟ้ารวมถึงการสร้างลายปลอมนะครับแอปพลิเคชันไลน์ปลอมชื่อ PEA Thailand เพื่อหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับทางด้าน PEA ขอยืนยันว่าเอกสารและบัญชีดังกล่าวเป็นของปลอมและไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดข้อสังเกตของเอกสารปลอมครับรูปแบบของหนังสือและถ้อยคำไม่เป็นไปตามมาตรฐานราชการมีการระบุให้ชำระเงินหรือโอนเงินซึ่ง PEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้างานใช้ข้อมูลบุคคลหรือรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องหรือผิดปกติแนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเช่นใบเสร็จและหนังสือรับรองใช้ข้อความเร่งรัดให้รีบดำเนินการทันทีหรือสื่อสารในลักษณะไม่เป็นทางการซึ่งทางด้าน PEA นะครับไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บเงินหน้างานหรือโอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคล PEA ไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อทำธุรกรรมใดๆการดำเนินการเช่นเปลี่ยนมิเตอร์หรือเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าเจ้าหน้าที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งการชำระค่าบริการดำเนินการผ่านช่องทางของ PEA เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องแจ้งเตือนกันนะคะแอปพลิเคชันอะไรนะคุณ PEA Thailand
1: ครับ
0: อันนี้ประเทศของแท้นะคุณผู้ฟังถ้าสงสัย1129 PEA Contact Center ค่ะสามารถพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะไปต่อกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านมาฝากกันว่ามีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องบ้างถ้าเราจะติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเรานะคะไปติดตามพร้อมกันค่ะกับช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมอาจเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำหนึ่งถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

0: ็สามารถติดได้นะคะสำหรับกล้องวงจรปิดนะคะ
1: ปกติมันก็ติดปกติแล้วพี่เอติดธรรมดาแต่จะมีคนที่เป็นข่าวทุกทีเนาะ
0: ใช่
1: ติดบ้านตัวเองแล้วไปส่องบ้านคนอื่น
0: คือไปส่องเพื่อนก็ส่องเพื่อนเอนะคุณ
1: เพื่อต้องส่องบ้านตัวเอง
0: นะ
1: ดูแลเรื่องของอะไรอะความปลอดภัยนะในบ้านตัวเองนะครับดูเรื่องเผื่อใครจะมีขโมยขโจรเข้ามาในบ้านอะไรอย่างน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะคือจริงแล้วอย่างของบ้านดิฉันอะก็คือติดก็คือเห็นหน้าบ้านนะ
1: ค
0: ือเห็นเฉพาะหน้าบ้านตัวเองนะก็คือไม่ได้แบบถ่ายแบบไปถึงบ้านเพื่อนหรืออะไรก็คือถ่ายเห็นคือบางทีด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้อยู่บ้านคุณเราก็จะเห็นว่ามีใครเข้าแบบบันทึกไว้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็สมัครกษัตริย์ไปที
0: ่ใช่
1: ถ้าพื้นที่สาธารณะก็มีปัญหานะพี่เอ๋อาจจะเป็นถนนหน้าบ้านเนี่ยก็ได
0: ้ใช่ใช่
1: ก็อย่างที่ท่านอัยการบอก
0: แต่ก็จะมีบางประเภทเนาะคุณไม่รู้จะไปส่องเพื่อนทำไมเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจ
1: ติดบ้านตัวเองแล้วไปส่องที่อื่น
0: ใช่แต่ถ้าส่องเพื่อนก็1ล้านบาทนะ
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าก็คือ
1: บอกมีความผิดนะ
0: มีความผิดนะ
1: แต่ว่ากฎหมายเยอะด้วยตอนนี
0: ้ใช่แต่ว่าติดกล้องได้ต้องเน้นโปร่งใสอย่างที่ท่านอัยการบอกนะคะเราก็ไม่ได้แบบไปส่องเพื่อนนั่นแหละอันนี้ก็เรื่องดีๆในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเดี๋ยวไปต่อกันสั้นๆสักนิดนึงในเรื่องของคปภ.นะคะเรื่องของข่าวสารของคปภ.วันนี้มีมาฝากกันสั้นๆนะคะไปต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับมาจะได้ขายครัวค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้ไปข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: ข่าวสารจากคปภ.วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของพ.ร.บ.มาฝากกันนะคะอย่างที่เราทราบกันก่อนที่เราจะไปต่อทะเบียนเราต้องทำพ.ร.บ.แต่วันนี้เนี่ยมี5ข้อเสียที่พวกเราต้องรู้นะคะหากเราไม่จัดทำประกันภัยพ.ร.บ.ค่ะคุณคมสารถือว่าไม่ทำเนี่ยอาจจะเป็นไม่ทำแหละจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วไม่เล็กนะเป็นเรื่องเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในวันเดียวหากมีอุบัติเหตุคือถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องเล็กๆนี่แหละคุณ
1: ครับ
0: นะหลายท่านอาจจะคิดว่าไม่ทำพ.ร.บ.ก็แค่โดนปรับแต่ความจริงมีมากกว่านั้นนะคะวันนี้นี่มีมาฝากกันว่าถ้าเราไม่ทำนอกจากโดนค่าปรับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมี5ข้อเสียที่เจ้าของรถไม่จัดทำประกันภัยพ.ร.บ.ควรรู้ข้อแรกเลยนะคะก็คือไม่มีความคุ้มครองสำหรับบุคคลที่3ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะข้อ2ต้องจ่ายเองทั้งหมดเจ้าของรถต้องชดใช้และจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะหากไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบโดนเงินเพิ่มอีกร้อยละ20หรือว่า 20% คุณถ้าไม่จ่ายนะคะหรือจ่ายไม่ครบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะจ่ายแทนและเรียกคืนพร้อมเงินเพิ่มร้อยละ20นั่นเองคุณจ่ายก่อนนะกองทุนแต่เรียกคืนเพิ่มอีก 20% ค่ะหากไม่จ่ายคืนอาจถูกยึดทรัพย์ค่ะหากไม่จ่ายคืนเจ้าของรถจะถูกยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ต่อไปค่ะแล้วข้อ5มีความผิดตามกฎหมายนะคะเจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมายเป็นการปรับเงินจำนวนไม่เกิน 10,000 บาทแต่จะบอกว่าเรื่องเล็กอาจจะคนหลายๆท่านจะว่า 10,000 บาทเองไม่เยอะแต่สิ่งที่เยอะคือต้องชดใช้ถ้าไม่มีเงินชดใช้ก็กองทุนจ่ายก่อนเรียกเพิ่มอีกร้อยละ20นะคะ
1: ยังไงก็โดนใช่ไหม
0: ยังไงก็โดน เพราะฉะนั้นทำเถอะค่ะพ.ร.บ.นะคะเงินไม่เท่าไหร่นะคะหรือว่าแบบเรื่องเล็กแค่โดนปรับอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยคุณฝากไว้ค่ะสำหรับข่าวสารดีๆจากคปภ.ไปไหนกันต่อดีคุณเราวันนี
1: ้ไปเรื่องนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้บอกว่าเชียงใหม่แทบแตกในเรื่องของการจองบัตรนะครับวอลเลย์บอลนะเมื่อวานนี้เปิดวันแรกที่เราคุยกันนะเปิด10โมงไม่ถึง3นาทีหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยเม
0: ื่อ
1: ว
0: าน
1: เมื่อวานนี้เกลี้ยงเลยแล้วก็โอ้โหหากันให้ควักเลยแต่ก็อย่างพี่เอ๋บอกไปเขาจะมีการเปิดขายวอล์กอินเนาะวันที่6
0: ช่ค่ะวอล์กอินวันที่6เริ่ม9โมงแต่ที่เมื่อวานดิฉันบอกไปว่าเขาจะขายอยู่ที่วันละ 1,700 ใบตอนนี้เมื่อวานนี้ทางด้านท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านบอกว่าตอนนี้พยายามหามากพยายามจะดำเนินการให้ได้ 2,000 ใบต่อวัน3วันรวมกันก็คือ 6,000 ใบ
1: แต่มันมีข้อจำกัดเรื่องของที่นั่งไงครับพี่เอ๋ในยิมอ่ะมันไม่สามารถที่จะเสริมแล้วก็เข้าไปนั่งเพิ่มได้
0: คือลงไปนั่งในสนามไม่ได้
1: ใช่ครับเพราะมันต้องนั่งบนอัฐจันทร์อะเนาะนั่งสแตนนะครับซึ่งอย่างที่เราได้พูดกันก็คือเป็นการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลซึ่งทางด้านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6 CV Cup นะครับโดยมี4ชาติร่วมชิงชัยในระหว่างวันที่7ถึง9ก็คือวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับโดยสนามแรกเนี่ยเขาไปแข่งกันมาที่แล้วนะครับที่เวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยก็เก็บชัยชนะทั้ง3 4แมตช์นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นสนามที่2นะครับที่มาแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะแข่งขันกันที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็การแข่งขันนี้นะครับเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนครับมีการถ่ายทอดสดด้วยสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่สามารถที่จะหาบัตรเข้าได้จริงๆนะครับมีการถ่ายทอดสดให้ชมทางช่องวัน31นะครับโดยทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ประเทศด้วยกันครับก็มีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศไทยนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นแข่งช่วง 4:30 น. 4:00 น.ทั้ง3วันน
0: ะ
1: ครับโดยโปรแกรมการแข่งขันวันที่7เนี่ยนะครับเวลา 13:00 น.หรือว่า 13:00 น.เนี่ยอินโดนีเซียพบกับเวียดนามครับต่อด้วยเวลา 4:30 น.นะครับฟิลิปปินส์พบกับไทยนะวันที่7นะครับส่วนวันที่8ครับ 13:00 น.เวียดนามพบกับฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ 14:30 น.ไทยพบอินโดนีเซียวันที่9สิงหาคมครับ13:00 น.ฟิลิปปินส์เจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ 14:30 น.เนี่ยเวียดนามพบกับไทยไฮไลท์มีแต่ละคนเนี่ยให้หากันคือหาวันที่9
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนจะเย่าเยือนนะเพราะว่าเราไปแข่งที่เวียดนามมันก็เกือบรอบนี้ก็คือเอาละมาแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราเป็นเจ้าบ้านนะก็หากันนะครับตอนนี้บัตรการเข้าชมนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปรอลุ้นวันที่6นะครับถ้าพลาดจากวันที่6ก็ดูถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31อย่างที่บอกไปนะครับ
0: จะบอกว่านับย้อนหลังแบบลุ้นจริงๆนับย้อนหลังแบบลุ้นจริงๆ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะเรื่องนี
0: ้
1: เมื่อวานช่วง4 โมงเย็น
0: สี่โมงเย็นก็อย่างที่บอกกันอย่างที่ดิฉันบอกค่ะก็จาก 1,700 ใบท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เป็นวันละ 2,000 ใบนะ 7,2,000 ใบ 8,2,000 ใบแล้วก็ 9,2,000 ใบสำหรับเรื่องของการขายแบบออฟไลน์หรือว่าไปต่อคิว
1: Walk-in ใช่ไหม
0: Walk-in นี่แหละนะคะ
1: วันที่6
0: 9โมงเช้าค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่นาทีคือในระบบออนไลน์เนี่ย3นาที
1: หมดแล้ว
0: ไม่ถึง3นาทีไม่ถึง
1: บางคนบอกว่าแค่1นาทีแค่คลิกเข้าไปไม่ทันแล้วอะไร
0: 3นาทีไม่ถึงคุณผู้ฟัง
1: แสดงว่าได้รับการตอบรับนะครับจากแฟนๆนะครับวอลเลย์บอลนะครับของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติอีก4ทีมชาติด้วยนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนะคือถ้าเป็นดิฉันเนี่ยดิฉันเองก็เลือกเข้าไปดูในสนามคืออันนี้เป็นประสบการณ์คือดิฉันอะเคยดูบอลฟุตบอลคุณในทีวีมาตลอดอะไรเงี้ยด้วยความเป็นคนชอบดูฟุตบอลก็จะดูฟุตบอลในทีวีมาตลอดก็เป็นอีกฟีลนึงคือเราแบบเห็นชัดอะคุณนึกออกไหมเห็นน
1: ัก
0: เตะช
1: ั
0: ดเห็นนักเตะชัดแต่พอเข้าไปดูในสนามคุณเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกแบบโอ้โหแบบเป็นแบบเฮแบบเชียร์ถึงแม้ว่านักเตะจะตัวเล็กไปนิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่แบบเป
1: ็
0: นอ
1: ี
0: กหน
1: ึ่
0: งบรรยากาศใช่ดิฉันว่าวอลเลย์บอลก็ไม่ต่างกันคุณต้องไปช่วยกันกรีดแบบเวลาตบลงอะไรเงี้ยแบบท้ายคอร์ดอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอันนี้ฉันก็ลุ้นมากแบบมือไม้ออกเชียวเป็นคนชอบกีฬาเลยแบบนี้นะคะ
1: คอบอลนะคอบอล
0: เรียกว่าคอบอลเลย์บอลด้วยนะคะก็อ่ะสำหรับใครไม่ได้จริงๆอย่าลืมดูทางการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องอะไรนะคุณ
1: ช่องวัน31นะครับแล้วก็ช่วงแข่งขันเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการอะไรนะไอคอมมอดเนี่ยก็มาตรวจเมินด้วยอยู่ในช่วง 7-9 7-8 ในช่วงนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ย ทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะอีก3ทีมชาตินะครับที่เข้ามาแข่งขันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีทั้งนักกีฬาด้วยผู้ติดตามนะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับนะรับแขกบ้านแขกเมืองช่วงนี้ เรื่องของการเดินทางในช่วงนั้นอาจจะติดขัดสักนิดนึงนะครับพี่เอ๋ในช่วงที่มีการแข่งขันเพราะน่าจะใช้เส้นทางของเส้นทางคันคลองชลประทานนะครับหน้าสนามกีฬา700ปีนะครับก็ใจร่มๆกันสักนิดนึงนะครับเป็นวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะอันนี้มาแจ้งข่าวกันครับถ้าท่านไหนที่ไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกไปช่องวัน31ก็ติดตามรับชมได้นะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการนะคะคุณสุชามาบอกว่ายังไม่ได้ของรางวัลเต้นเจ้าเจ้าเดี๋ยวสักกรรมนะเจ้า
1: อาทิตย์นี้ได้แน่นอนฮะถึงมือทุกท่านถ้าอยู่ในเชียงใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ที่นี่น่าจะถึงครับ
0: ค่ะแล้วก็ทางด้านของคุณสลายยุทธค่ะบอกว่าฟังทุกวันนะครับทักทายมาบ้างไม่ทักทายมาบ้างขอบพระคุณค่ะนะที่ติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่ของพวกเราแล้วก็ทุกๆรายการกันด้วยนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีแจกของรางวัลอีกสักหนึ่งรอบนะคะดิฉันไปแอบได้เสื้อที่คุณคมสันใส
1: ่ท่านอยากได้เสื้อบ้างเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวพี่แจกอ
0: าทิตย์นี้เดี๋ยวมีแจกขออนุญาตเคลียร์เรื่อง
1: มีกี่ตัวพี่เอ๋
0: เดี๋ยวขอดูก่อน
1: ขอดูก่อนใช่ไหม
0: ขอดูก่อน
1: แต่หายากมาก
0: หายากมากคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหายากมากแอบได้มานะคะเสื้อที่คุณคมสันใส่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะคุณผู้ฟังว่าเลือกไม่ได้นะ
1: เลือกไม่ได้ไม่มีไซส์เดียว
0: ไม่มีไซส์มีไซส์เดียวมีนะไซส์เดียวจริงๆนะคะแต่ว่ากี่ตัวนั้นขออนุญาต
1: ขออุบไว้ก่อน
0: ขออุบไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆเราขอไปดูก่อนนะคะว่าเราจะได้มากี่ตัวจริงๆเพราะว่าหลายท่านถามมามากเลยสำหรับเสื้อที่คุณคมสันใส่และเสื้อที่ดิฉันใส่นะคะก็หามาได้แบบด้วยความยากลำบากจริงๆในช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารายละเอียดอื่นๆให้ฟังกันแล้วกันนะว่าจะแจกวันไหนอย่างไรมีคำถามอะไรมาฝากกันอาจจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ730ปีนี่แหละเรื่องของมรดกโลกนะขออนุญาตไปดูความคืบหน้าของการตรวจประเมินกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนท่านที่ตอบคำถามน้องเอมาคุณคมสันมาของรางวัลถึงแน่นอนติดนี้
1: ถึงแน่นอน
0: เจ้านะคะอ่ะ 8:56 นาทีคุณท้ายรายการแล้วคงต้องฝากเรื่องของมิจฉาชีพ
1: มิจฉาชีพรันทุกวงการครับในช่วงนี้แล้วก็อ่ะท่านใดที่ตอนนี้เริ่มใช้แล้วอะไรนะ60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายเก่ารายใหม่
0: เดือนสิงหา
1: แล้วนะครับลืมเมื่อวานก็ลืมคุยลืมคุยรายการนะครับเริ่มสิงหาแล้วหลายท่านอาจจะเกือบหมดแล้วมั้งวันละ200ใช่ไหมก็ได้ประมาณสัก5วัน
0: นะคุณต่ายบอกว่าคุณต่ายยืนยันมากับเราว่าอยากแต่เจ้าไปเข้าคิวรับเสื้อไปตั้งแต่3:00
1: เออจริงด้วยนะครับเพราะคนเยอะมากแล้วก็มีที่ต้องการปีนี้ก็เสื้อสวยด้วยพี่
0: เสื้อสวยเพราะเป็นเสื้อ730ปีลุ้นรับลุ้นขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยนะคะเราก็แบบหากันมาต้องขอบคุณนะคะพี่เก่งด้วยจริงๆ
1: พี่เก่งช่วยหามาให
0: ้
1: ช่วยประสาน
0: ใช่ค่ะช่วยกันช่วยเราหา
1: เพราะว่าเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าอยากได้ฮะก็เลยต้อง
0: ใช่ค่ะเพราะเราก็พยายามกันนะคะก็แอบได้มาต้องแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาแจกกันกี่ตัวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง
1: ขออนุญาต
0: นะคะไปดูนิดนึงว่า
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้มาคุยกันเนาะ
0: เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะขออนุญาตไปดูนิดนึงอาจจะเกี่ยวก็จะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังให้เกี่ยวเนื่องกับเขากันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้เราสองคนคงต้องไปกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง8:58 กันแล้ววันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ในรายการมองเชียงใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
1: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
2: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการ solution ใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นระดับ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโย

0: รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
2: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื่อ
6: หมู่อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หืมทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
9: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

0: ่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสมเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศ

และกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMedal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: ริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
4: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแตกแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
3: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
5: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอำรันแม่หะสวทยะลารายงาน
3: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
6: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่ว

0: คราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: ทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเตียกุท่านเจ้านี่อาจจะตกใจนะเจ้าเสียงหายไปตั้งไหนจะใดเนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์นะเจ้ามีขัดข้องเล็กน้อยก็เลยหยุดกันไปหลายคลื่นพร้อมๆกันเลยนะเจ้าของสวทเจียงใหม่วันนี้เฮาปากันวันนี้วันดีเจ้าคุณผู้ฟังวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569วันอังคารและเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเฮาปากันตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจ้าช่วงเวลานี้เฮาปากันในช่วงเวลาของรายการเสน่ห์ล้านนาข้าเจ้าระดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐมาละเจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเกือบจะไม่ได้เข้ามาละเพราะว่ามีภารกิจด่วนนะเจ้าแต่ว่าแว๊บๆเข้ามาก่อนเดี๋ยวถ้ามวยหายไปจะได้เนี่ยนะเจ้าจะฝากน้องแอนเจนไว้ตอนนี้ยังอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะคาดว่าจะยังอยู่ต่อไปสัก5นาที10นาทีนะเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณ FC นะเจ้าทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ารายการแนะนำงานเพลงเข้ามาตอยมันมืดนี่นะเจ้าหายไปกันหลายวันได้มาปากันแล้วขอบคุณแฟนรายการกูท่านเลยนะเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้เจ้าเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็จะมีงานเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาว่าแล้วก็ทักทายกันเลยนะเจ้าว่าด้วยเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันในช่วงนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮากันเจ้าคุณผู้ฟัง

วันนี้เรื่องของสภาพอากาศบ้านเฮาเจ้าสห้ามเพอของจังหวัดเชียงใหม่เฮาก็จะมีในโซนที่มีฟ้าฝนตกลงมาน้อยนึงแล้วก็จะมีพื้นที่ที่จะมีตกลงมานักเหลือคนอื่นหน่อยก็จะเป็นตังโซนเหนือๆเลยนะเจ้าตังอำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอเชียงประการอำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอป้าวลงมาตังอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมบ้านมวยอำเภอสะเมิงอำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอแม่แจ่มนี่คือพื้นที่ที่จะมีฟ้าฝนนักหรือพื้นที่อื่นๆที่บ่ได้เอื้อนเอ่ยออกมานะเจ้าฝนฟ้าคะนองเชียงใหม่ของเฮามีประมาณ60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตอนนี้อากาศก็เย็นๆเย็นบ่ถึงก็ว่าเย็นสบายนักนะเจ้าเพราะว่าฝนตกลงมาเนาะถ้าแดดบ่ออกนี่อุณหภูมิต่ำสุด25 องศาเซลเซียสเจ้าอุณหภูมิสูงสุด34 องศาเซลเซียสจะว่าไปนี่สำหรับคนขี้ฮ้อนี่อยู่บ่ค่อยได้นะต้องเปิดพัดลมอยู่ในห้องแอร์อากาศมันก็จะอ่วมๆหน่อยนะเจ้าช่วงนี้ท่านใดจะเดินทางนี่ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันตอยฝนตกถนนมืดๆนี่ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางกันตอยนะเจ้าถนนหนทางหลายเส้นทางในเชียงใหม่ของเฮาบางพื้นที่เนี่ยไหลทางขอบทางเปิ้นมีการซ่อมแซมโดยเฉพาะเส้นทางที่จะออกจากตังแม่ริมเนี่ยผ่านมาตังฮงยานครพิงเนี่ยเส้นตังที่ท่านจะเข้ามาตังเวียงตังควงสิงเนี่ยไหลตังซ้ายมือสุดเลยนะเจ้าเพิ่นก็จะมีการซ่อมแซมปรับปรุงถนนกันอยู่ขับรถด้วยความระมัดระวังกันนะเจ้าส่งความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยากการกันอยู่ตอยสิ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ก็คือเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยละเจ้าพื้นที่เสี่ยงนี่ถ้ามีฝนตกลงมานักๆนี่อาจจะต้องระมัดระวังสังเกตกันไว้เป็นพิเศษเลยนะเจ้าเพราะว่าพื้นที่ลุ่มพื้นที่ต่ำๆนี่ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะ

ในพืชผักเปิ้นฮ้องว่าอยู่ในสวนตอนนี้นะเจ้าที่ท่านกําลังปลูกพืชให้พืชผักระยะนี้อาจจะมีฝนตกสม่ําเสมอเรื่องของความชื้นในอากาศมันก็จะรำเฮือมันมีความชื้นแล้วก็ขี้ดินตัวนะเจ้าความชื้นในอากาศในดินสูงนี้พี่น้องเกษตรกรจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและก็แบคทีเรียส่วนพืชส่วนเจ้าก็ต้องระวังเช่นเดียวกันโรคราดำในลำไยโรครากเน่าลำไยช่วงนี้กำลังออกมานักโอ้ออกมานักก็คือบางที่นี่เปิ้นปลูกนักปีนี้มันบะล้นตลาดนะคุณผู้ฟังจะได้ราคาดีเห็นหลายๆท่านได้ขายลำไยแล้วยิ้มเลยอันนี้อู้จากกับพี่น้องเกษตรกรที่เปิ้นได้ขายลำไยนะคุณผู้ฟังเจ้าบางท่านบอกว่าโอ้ดีขนาดเลยได้ขายก่อนเปิ้นนี่ดีใจตัวนะเจ้าทางด้านของปศุสัตว์เจ้าอาจจะต้องดูแลเรื่องของสัตว์เลี้ยงอากาศมันแจ๊ะๆนะคุณผู้ฟังมันชื้นๆเจ้อี้ต้องระวังสัตว์เลี้ยงอ่อนแอเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบนะเจ้าอันนี้ฝากไว้ตัวสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยากการกันอยู่เป็นห่วงเป็นใยนะเจ้าดูแลกันตัวบนเตื้อฟ้าห้องคมๆจะได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะเสียงเรื่องของฟ้าผ่าไว้ตัวลมมาแห้งๆเนี่ยกิ่งมงกิ่งไม้ที่มันจะหักมันตกลงมานี่ท่านจะต้องระมัดระวังกันตัวนะเจ้าเอาล่ะช่วงเวลานี้ฝากไว้เต้าอี้ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวฝากแอนเจนเปิดงานเพลงม่วนๆนะคุณผู้ฟังนะเจ้าทักทายกันได้ของงานเพลงเข้ามาได้0-3-2-7-6-7-9-3เจ้าต่อด้วยงานเพลงนี้แอนเจนบอกว่าแฟนรายการจะตั้งสันปะตองแนะนำงานเพลงเข้ามาอาจจะเป็นคนนี้เจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999

0: สืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารานว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกัญญาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีและลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: ทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆทักทายกันที่053-276-793เจอเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่เมื่อกี้มีสัญญาณทักทายให้กำลังใจกันจากสันปะตองด้วยนะคะบทเพลงสุดท้ายของอัศนีวสันต์แล้วก็บทเพลงที่นำมา cover ใหม่ค่ะจากทางอำเภอสารภีด้วยเช็คอากาศเช็คฟ้าฝนที่ไหนตกบ้างเพราะช่วงนี้ยังคงต้องระวังฝนฟ้าคะนองหลากหลายพื้นที่นะคะจนถึงวันที่9สิงหาคมค่ะบางพื้นที่ก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยวางแผนการเดินทางนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด

ูดถึงเรื่องของการดูแลนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุตอนนี้เนี่ยมีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศซึ่งก็มีการประกาศนะคะจากทางราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้สูงวัยในระดับชุมชนด้วยซึ่งการจัดตั้งนี้นะคะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุง่ายแล้วก็มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นสามารถออกแบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยโดยที่จะช่วยสร้างสุขภาพทั้งกายและใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมแล้วก็ยังช่วยพัฒนาศักยภาพคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงวัยเพิ่มเติมก็คือเรื่องของขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นจะตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานแล้วก็ออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างเช่นการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมหรือว่ากิจกรรมที่ทำร่วมกับสังคมนะคะหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนในโครงการนี้เนี่ยก็สามารถใช้ประกาศฉบับนี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการได้ทันทีทั่วประเทศนะคะก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่จะรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศของกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วค่ะ

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แต่ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
7: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
8: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการแนะนำบทเพลงมาทางอำเภอเมืองด้วยค่ะบทเพลง14อีกครั้งของพี่เสกโลโซนะคะรวมถึงบทเพลงย้ำของบอดี้สแลมกันด้วยยังไงเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะคะทักทายกันที่053 276 793ถ้าพูดถึงการออมตอนนี้ทางการดูแลเรื่องการออมให้คนไทยทางคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติก็มีแผนที่จะสร้างวินัยเรื่องของการออมให้กับคนไทยชวนเกษตรกรอาชีพอิสระเข้ามาเอาสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐนะคะพร้อมดันหวยเกษียณให้คลอดภายในวันปีนี้เลยเตรียมปรับกฎหมายใหม่เอาใจคนรุ่นใหม่ด้วยก็จะมีการตั้งเป้าสมาชิกใหม่ 100,000 คนที่จะมีการตั้งเป็นวาระสำคัญนะคะที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้ามาสนใจ การออมมากยิ่งขึ้นซึ่งทางกช.ก็มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบความรู้ทางการเงินผ่านโครงการสร้างพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายนะคะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำงานอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบประชาชนที่ยังไม่ทราบสิทธิการได้รับเงินสมทบจากภาครัฐกอช.ก็จะเร่งสื่อสารแล้วก็ส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้มากที่สุดนะคะมีการชวนออมให้ลูกหลานตั้งแต่อายุ15ปีก็คือสร้างแรงจูงใจให้เด็กเยาวชนอายุ15ปีขึ้นไปเข้ามาร่วมในการออมนะคะเป็นขั้นพื้นฐานที่ตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองก็สามารถออมแทนหรือว่ามอบเป็นของขวัญให้ลูกหลานได้โดยที่รัฐบาลจะช่วยสมทบให้ครึ่งหนึ่งจากเงินออมวันละ30บาทหรือว่าเดือนละ 1,000 บาทรัฐบาลจะออกเงินสมทบให้อีกก็คือ 50% นะคะซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้บริหารจัดการเงินมีการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วก็เป็นเครื่องมือช่วยเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่บริหารจัดการเงินลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นหรือจะเป็นแนวคิดที่ถอนเงินก่อนอายุ60ปีก็มีเลขาธิการกอช.ได้ชี้แจงถึงหลักการถอนเงินแล้วก็แนวคิดการปรับปรุงกฎหมายให้ดูว่าในอนาคตเนี่ยเงินออมส่วนของประชาชนนั้นนะคะก็จะดีการที่ได้เข้าไปดูค่ะเข้าไปที่การเงินสมทบของแต่ละช่วงวัยก็ดูช่วงวัย 15-30 ปีได้รับสมทบ 50% อายุ 30-50 ปีเนี่ยจะได้รับสมทบ 80% อายุ 50-60 ปีได้รับสมทบ 100% จะต้องออมไว้จนถึงอายุ60ปีซึ่งผ่านมาเนี่ยทางกอช.ก็นำเงินไปบริหารจัดการเงินทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำนะคะแล้วก็สมาชิกเนี่ยจะได้รับคืนในรูปแบบของเงินบำนาญต่อเนื่องตลอด20ปีพร้อมยังคงได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนจากรัฐตามปกติด้วยส่วนแนวคิดการแก้ไขปัญหาอยู่ระหว่างศึกษานะคะว่าหากประชาชนออมเงินจนมีจำนวนสะสมมากพอเมื่อถึงวัยเกษียณ60ปีแล้วก็ผ่านเกณฑ์ชนะเส้นความยากจนเงินออมส่วนเกินควรจะสามารถคืนให้เป็นก้อนบางส่วนได้เพื่อนำไปต่อยอดลงทุนหรือว่าค้าขายเป็นทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งแนวนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้คนเนี่ยอยากเข้ามาออมกับทางกอช.มากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้การปรับปรุงกฎหมายต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของพ.ร.บ.กอช.ไม่กระทบการดูแลสมาชิกแล้วก็ยังคงยึดการสร้างบำนาญภาคประชาชนเป็นหลักนะแต่ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยสำหรับการแก้ไขเรื่องการนำเงินออกมาใช้ล่วงหน้ายังก็คือไม่ถึงขั้นเสร็จภายในปีนี้ก็คืออาจจะต้องตั้งหลักการศึกษาโจทย์อย่างรอบคอบก่อนนะคะแต่ว่ายืนยันว่าการออมกับอช.เนี่ยเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยพัฒนาแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเงินออมหลากหลายเงินออมนะคะรวมถึงสลากกอช.เขาเรียกว่าหวยเกษียณเนี่ยดันให้เสร็จภายในปีนี้ด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเราพูดถึงกอช.ที่มีการออมซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับนโยบายสลากกอช.หรือว่าหวยเกษียณก็ระบุนะคะว่าเครื่องมือที่เป็นการจูงใจให้ประชาชนได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแล้วก็การออมซึ่งปัจจุบันก็มีการทำตามขั้นตอนตามกฎหมายกระทรวงก่อนจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็อนุมัติโดยกระบวนการทั้งหมดจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ในปีนี้ค่ะเรื่องงบประมาณมีการจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เข้ามาชี้แจงต่อคณะกรรมการของงบประมาณซึ่งเมื่อถูกถามถึงรูปแบบทั้งเกมเงินรางวัลของสลากกอช.ที่เริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพราะถือว่าเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะคะก็เหมือนเราออกกฎหมายตัดถนนไม่ว่ารัฐบาลไหนมารับช่วงต่อก็ต้องสร้างถนนเส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแค่ทำยังไงให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดคือสลากการออมยังคงทันสมัยแล้วก็นำมาใช้งานได้จริงนะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้เห็นว่าการออมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหรือการฝากการถอนได้ตลอดตามความต้องการรวมไปถึงผู้ทำงานที่ฝากเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อปีลดหย่อนภาษีได้นะคะก็จะเป็นการเข้าถึงเรื่องของการออมเพิ่มมากขึ้นส่วนทั้งเกษตรกรคนทำงานอิสระรับสิทธิ์รวมถึงเด็กและก็เยาวชนกันด้วยก็ตั้งเป้าที่จะดึงสมาชิกใหม่เข้ามานะคะเป็นการออมของกองทุนการออมแห่งชาติค่ะเพจของข่าวจริงประเทศไทยหรือท่านใดสนใจเรื่องของการออมนะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage ของทางการออมแห่งชาตินะคะหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่ทางภาครัฐหรือว่าทางสวทชเชียงใหม่ PRD ก็ได้ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ

0: ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของแมสเปียนแบงก์เป็น PT แบงก์กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกครั้งสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเล็กราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBCพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหาเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้งสองประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้อราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
4: ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาด .223 5.56 มม.รวมถึง

0: ชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
3: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
2: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมาสวทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
5: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: กรณีประชาชนตำบลทองเทียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
6: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธเปดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
3: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมทุกที่ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: การศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปิดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่าพันคนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึงร้อยละ95ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
4: นางอภทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95 ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของประเทศว่าอาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าโครงการมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการของคนพิการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืนปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแลฐานข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวกว่า 2,270,000 คนซึ่งใช้เชื่อมโยงการให้บริการและสิทธิสวัสดิการต่างๆอาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ 2,570 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
6: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศ มีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
7: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

0: พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิปฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
1: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

0: จะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม4แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัทธินันท์เผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
2: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31มกราคม2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยเป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
3: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องนะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่น ส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
4: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่1ที่2ก็คือญี่ปุ่นจริงไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากนะครับเราอยู่ในน้อง SC เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันและเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้าย8คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้เป็นท็อป3ด้วยหรือเปล่า
1: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงศ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาทิพย์สงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย สอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.54 เมตรและเวลา9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16 เซนติเมตรและเวลา3:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:45 น.
8: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7 สิงหาคม 2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02202-9098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28 อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 สิงหาคม 2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39 อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5 สิงหาคม 2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8 อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14 สิงหาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ. และสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hubยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบ.บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊กรถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่

0: เป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: จากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีค่ะเวลาเดิมที่เดิมนะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสาระสุขภาพดีๆพร้อมเสิร์ฟท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะใครมีติ่งเนื้อบ้างคะเรียกได้ว่าเป็นแขกที่เราไม่ได้รับเชิญแล้วก็เกิดขึ้นตามร่างกายของเรานะคะไปโผล่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อที่หน้าติ่งเนื้อที่ใต้ตาติ่งเนื้อที่คอหรือแม้กระทั่งบริเวณขาหนีบส่วนเกินของร่างกายของเราที่เห็นได้ชัดแบบนี้นะคะจะใช่สัญญาณอันตรายหรือไม่อย่างไรแล้วยังสัมพันธ์กับโรคร้ายหรือไม่อย่างที่ใครเขาได้กล่าวกันนะคะเอาล่ะค่ะมาลองเช็คกันดีกว่าว่าติ่งเนื้อแบบไหนที่ไม่ปกติพร้อมกับวิธีที่จะกำจัดติ่งเนื้อให้หายไปค่ะติ่งเนื้อก็คือเนื้องอกขนาดเล็กชนิดหนึ่งนะคะที่ประกอบไปด้วยเส้นเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังทั้งหนังกำพร้าหนังแท้เนื้อเยื่อไขมันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมไปถึงพังผืดด้วยนะคะมักจะพบในคนอายุ 30-50 ปีส่วนสาเหตุของการเกิดติ่งเนื้อคาดว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามอายุค่ะโดยที่ติ่งเนื้อก็อาจจะมีขนาดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามอายุของคนเรานะคะทั้งนี้ก็อาจจะพบติ่งเนื้อได้ในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ด้วยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะการขยายของเซลล์ในชั้นผิวหนังยังรวมไปถึงพันธุกรรมค่ะลักษณะของติ่งเนื้อก็จะเป็นตุ่มแบบนิ่มๆใช่ไหมคะที่เขายื่นออกมาจากผิวหนังมีสีเดียวกับผิวหนังหรืออาจจะมีสีเข้มกว่านิดหน่อยขนาดของติ่งเนื้อที่พบก็มีตั้งแต่ไม่ถึง1มิลลิเมตรนะคะไปจนถึงขนาดที่มากกว่า10มิลลิเมตรด้วยกันโดยที่ติ่งเนื้อมักจะเกิดในบริเวณที่ผิวหนังของเรามีการเสียดสีกันบ่อยๆค่ะและตามรอยพับรอยย่นต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณใต้หน้าอกของคุณผู้หญิงรักแร้คอเปลือกตานอกจากนี้ยังอาจจะเจอติ่งเนื้อที่ผิวหนังบริเวณที่เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับได้ด้วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินมาว่าติ่งเนื้อมีความเกี่ยวพันกับโรคมะเร็งใช่ไหมคะติ่งเนื้อเป็นเนื้องอกขนาดเล็กอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะที่ไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดใดๆและติ่งเนื้อส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งร้ายเพียงแต่ว่าการมีติ่งเนื้ออาจจะทำให้ผิวของเรานั้นไม่เรียบเนียนก็ดูไม่สวยใช่ไหมคะเป็นปัญหาด้านความสวยงามซะมากกว่าค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีติ่งเนื้อบริเวณที่หน้าหรือว่าที่ตาของเราหรือในบางคนอาจจะรู้สึกระคายเคืองเมื่อติ่งเนื้อนั้นเสียดสีกับผ้าจนก้านที่ยึดติ่งเนื้อนั้นถูกบิดนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้เจ็บได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่ามีอาการเจ็บติ่งเนื้อหรือว่าพบติ่งเนื้อมีความผิดปกติไปก็สัมพันธ์กับการเกิดโรคในร่างกายได้เหมือนกันฉะนั้นทำไมคะเราต้องสังเกตค่ะต้องสังเกตตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะท่านผู้ฟังข้อนี้เราเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถ้าหากว่าท่านพบติ่งเนื้อของท่านมีขนาดที่โตขึ้นนะคะแล้วก็สีเปลี่ยนไปรูปลักษณ์เปลี่ยนไปนะคะตรงนี้ละค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยให้รีบไปพบคุณหมอนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วถ้าหากว่าเป็นติ่งเนื้อที่เป็นปกติคืออย่างที่ได้บอกเขาเป็นเนื้องอกขนาดเล็กนี่ละค่ะคือไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดใดๆนะคะคือส่วนใหญ่แล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งอย่างที่ใครๆเขากล่าวกันด้วยนะคะหรือบางทีเราอาจจะได้ยินข้อมูลมาผิดๆด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นมาดูกันว่าติ่งเนื้อแบบไหนที่ผิดปกติไปอย่างที่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเมื่อสักครู่ว่าโดยปกติติ่งเนื้อบนผิวหนังจะไม่เจ็บค่ะไม่แสดงอาการอะไรเลยยกเว้นติ่งเนื้อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นนั่นก็คือติ่งเนื้อมีสีเข้มกว่าสีผิวของเราไปมากเช่นผิวของเรามีสีเหลืองนวลแต่ติ่งเนื้อนั้นมีสีดำเป็นต้นนะคะติ่งเนื้อมีจำนวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันติ่งเนื้อมีขนาดใหญ่เกิน5มิลลิเมตรและ
มีขนาดใหญ่ขึ้นคือโตเร็วผิดปกตินั่นเองค่ะติ่งเนื้อที่แกว่งไปมาไม่มีก้านยึดกับผิวหนังหรือว่ามีเลือดออกแล้วรู้สึกคันติ่งเนื้อมีลักษณะแข็งเหมือนกับก้อนเนื้อนั้นนูนออกมานะคะทั้งหมดนี้ล่ะค่ะถ้าหากว่ามีลักษณะผิดปกติดังกล่าวที่กล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยว่าติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นเป็นอะไรหรือไม่หรือว่าเป็นความผิดปกติของผิวหนังจากโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหูดเป็นไฝก็ได้นะคะซึ่งก็ไปมีโอกาสที่ถ้าหากว่าเป็นติ่งเนื้อที่มีลักษณะผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะคะมีโตผิดปกติมีสีที่ผิดปกติอย่างที่ได้กล่าวไปก็อาจจะเป็นโรคอื่นที่อาจจะเป็นโรคร้ายได้หรือว่าเป็นเนื้อร้ายได้ฉะนั้นนะคะถ้าหากอะไรก็ตามที่ผิดปกติไปไม่เป็นปกติอย่างที่เราเคยเป็นมาไปพบคุณหมอจะดีที่สุดนะคะติ่งเนื้อที่ผิดปกติพบได้บ่อยก็คือประการแรกโรคอ้วนนี่แหละค่ะคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือว่าอ้วนมากๆมักจะมีติ่งเนื้อจำนวนมากขึ้นตามลำคอพับต่างๆหรือว่าบริเวณรักแร้ผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะคนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงอาจจะพบว่ามีติ่งเนื้อที่ผิวหนังอันเกิดจากภาวะไขมันสะสมได้และอาจจะเกี่ยวพันกับโรคเบาหวานชนิดที่2ด้วยนะคะผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานกว่า10ปีร่วมกับมีอาการไตวายอาจจะพบมีตุ่มนูนแข็งสีเหลืองหรือว่าสีน้ำตาลที่ผิวหนังมีพลักอยู่ตรงกลางแล้วก็คันมากนะคะหรืออาจจะพบตุ่มนูนสีแดงไม่คันตาขึ้นบริเวณตามลำตัวแขนหรือว่าขาก็เกิดจากการที่ร่างกายดื้ออินซูลินนั่นเองมาถึงวิธีการที่จะกำจัดติ่งเนื้อแล้วล่ะค่ะสามารถที่จะวิจัยวิธีไหนได้บ้างใช่ไหมคะติ่งเนื้อนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ห่วงในเรื่องของความสวยงามจะปล่อยเขาไว้แบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าติ่งเนื้อบริเวณผิวหนังทำให้คุณรู้สึกว่ารำคาญมากๆใส่เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับแล้วดูไม่สวยเราก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์ให้ช่วยกำจัดติ่งเนื้อได้นะคะโดยแพทย์เขาก็จะใช้วิธีการตัดติ่งเนื้อด้วยมีดหรือว่ากรรไกรผ่าตัดนี่ล่ะค่ะแนะนำว่าอย่าทำเองนะคะอย่าทำเองเป็นอันขาดขอให้ไปพบคุณหมอเพื่อกำจัดออกด้วยนะคะหรือการใช้วิธีการจี้ติ่งเนื้อด้วยไฟฟ้าหรือการทำเลเซอร์นะคะเพื่อที่จะกำจัดติ่งเนื้อรวมไปถึงการกำจัดติ่งเนื้อด้วยการจี้ด้วยความเย็นหรือไนโตรเจนเหลวนี่ล่ะค่ะซึ่งหลังกำจัดติ่งเนื้อก็จะเหลือเพียงแค่แผลถลอกแดงๆตื้นๆเท่านั้นนะคะและใน1สัปดาห์หลังจากที่ผิวหนังของเราเป็นแผลอยู่ก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะคะการกำจัดติ่งเนื้อด้วยตัวเองทำได้หรือไม่หลายคนคิดว่าจะใช้ของใกล้ตัวอย่างที่อาจจะเคยได้ยินมาใช้ในส่วนของขิงกระเทียมปูนแดงน้ำมะนาวมากำจัดติ่งเนื้อด้วยตนเองซึ่งมีรายการชัวร์คอนแชร์ด้วยนะคะเขาได้สอบถามคุณหมอค่ะสอบถามแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังด้วยคุณหมอได้อธิบายไว้นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วการกำจัดติ่งเนื้อด้วยวิธีธรรมชาติใช้ไม่ได้ผลจริงค่ะติเนื่องจากว่าติ่งเนื้อประกอบไปด้วยเส้นเลือดเนื้อเยื่อและก็พังผืดอย่างที่ได้กล่าวไปจึงมีความเหนียวและก็แข็งแรงพอสมควรเลยแต่ความเป็นกรดเป็นด่างจากธรรมชาติของกระเทียมน้ำมะนาวขิงปูนแดงนั้นเขาไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะกำจัดติ่งเนื้อบนผิวหนังไปได้อีกทั้งการตัดติ่งเนื้อหรือว่าจี้ติ่งเนื้อด้วยตนเองนั้นอาจจะมีแผลแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่าอย่าทำเองเป็นอันขาดนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าหากว่าใครต้องการที่จะกำจัดติ่งเนื้อแนะนำว่า
ให้ไปพบแพทย์จะดีกว่าเพราะปัจจุบันนะคะการกำจัดติ่งเนื้อทำได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงจนเกินไปด้วยนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอจะดีกว่าวิธีการป้องกันก็มีในเรื่องของการป้องกันติ่งเนื้อเราก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดติ่งเนื้อบนผิวหนังของเราได้นะคะนั่นคือการรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนขึ้นดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นเบาหวานหรือว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงนะคะใส่เสื้อผ้าลุ่มล้วงไม่รัดแน่นจนเกินไปเพื่อเป็นการลดการเสียดสีกับผิวหนังค่ะและถ้าติ่งเนื้อที่เรามีอยู่ไม่ได้ผิดปกติจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลใจไปนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากกำจัดติ่งเนื้อจริงๆก็ขอย้ำอีกครั้งว่าควรจะไปพบแพทย์จะดีที่สุดอย่าทำเองนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนบอกวิธีแค่ตัดเองใช่ไหมคะตัดเอาออกเป็นวิธีง่ายๆแต่อย่างที่ได้บอกค่ะเขามีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกันนะคะฉะนั้นเขาจะมีความเหนียวความแข็งแรงมากพออย่างที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่การทำเองการกำจัดเองเป็นอันตรายเพราะว่าอาจจะทำให้เรานั้นติดเชื้อได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือย้ำกันอีกครั้งไปปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยประเด็นอื่นกันในช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะ

เวลาที่เรารู้สึกว่าไม่สบายท้องมีอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็สงสัยว่าอาการปวดท้องนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะคือต้องอธิบายท่านผู้ฟังแบบนี้ค่ะว่าอวัยวะภายในช่องท้องของเรามีหลายส่วนด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีตับอ่อนซึ่งล้วนเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญค่ะเริ่มตั้งแต่เรารับประทานอาหารเข้าไปใช่ไหมคะรวมทั้งการย่อยการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเมื่อใดก็ตามค่ะที่อวัยวะเหล่านี้เขาทำงานผิดปกติเขาก็ย่อมส่งสัญญาณเตือนอันตรายออกมานะคะที่สังเกตได้ง่ายก็คืออาการปวดท้องนี่แหละค่ะซึ่งเราไม่อยากให้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าแม้อาการปวดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะมีภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเราได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงค่ะได้ว่าสารพัดโรคเลยนะคะในช่องท้องกับอาการปวดท้องที่แตกต่างกันไปค่ะโรคในช่องท้องแต่ละโรคก็จะมีการแสดงอาการถึงความผิดปกติอย่างเช่นการปวดท้องที่คล้ายคลึงกันจนหลายๆครั้งอาจจะได้รับการวินิจฉัยที่ผิดพลาดไปได้หรือว่าผู้ป่วยนิ่งนอนใจคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารเพราะหลายคนเลยทีเดียวเวลามีอาการปวดท้องจะคิดแค่เพียงโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมคะจนทำให้ได้รับการวินิจฉัยที่ล่าช้าและอาจจะส่งผลอันตรายต่อเราได้จริงๆแล้วค่ะอาการปวดท้องในแต่ละโรคนั้นไม่เหมือนกันนะคะต้องอาศัยการสังเกตค่ะแล้วก็ความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยด้วยเพราะว่าบางคนวินิจฉัยด้วยตัวเองค่ะคือปวดเองวินิจฉัยเองนะคะเป็นคุณหมอเองไม่ได้นะคะคือมีอาการปวดท้องที่เกิดขึ้นก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารไปซื้อยาลดกรดมาทานไปซื้อยาแก้โรคกระเพาะมาทานลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วการปวดท้องที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่โรคกระเพาะก็ได้ใช่ไหมคะทั้งนี้นะคะการที่เราไปตรวจตอนการที่เราสังเกตตัวเองว่าการปวดที่เราเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นการปวดแบบไหนนะคะรวมทั้งการตรวจสุขภาพด้วยการเจาะเลือดบางครั้งก็อาจจะไม่พบความผิดปกติการเข้ารับการตรวจภายในช่องท้องด้วยการอันตราซาวด์นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็มีการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะมาดูกันว่าโรคในช่องท้องที่พบบ่อยมีอะไรบ้างโรคแรกเลยค่ะคือนิ่วในถุงน้ำดีโดยปกติแล้วนะคะถุงน้ำดีเขาจะทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำดีแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นในการย่อยสลายอาหารประเภทไขมันให้ดีมากขึ้นการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีอาจจะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุค่ะเช่นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงๆคนที่อ้วนมากๆแล้วก็โรคเลือดต่างๆทำให้องค์ประกอบของน้ำดีเขาเสียไปนะคะจนเกิดการตกตะกอนแล้วก็กลายเป็นนิ่วขึ้นอาการของนิ่วในถุงน้ำดีมีได้ตั้งแต่สัญญาณเตือนเบื้องต้นนั่นคือแค่อาการท้องอืดธรรมดารู้สึกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนี่แหละค่ะโดยเฉพาะนะคะแต่จะไม่ปวดแสบเหมือนกับโรคกระเพาะอาหารผ่านไปสักพักคนไข้จะรู้สึกว่าดีขึ้นเองจนบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดค่ะว่าทานยาลดกรดขับลมก็หายแล้วแต่ถ้าหากในกรณีที่ปล่อยทิ้งไว้ถึงขั้นถุงน้ำดีอักเสบอาการรุนแรงขึ้นได้เช่นคนผู้ป่วยที่เป็นอยู่จะมีอาการปวดจุกๆนะคะขยับตัวไม่ได้หายใจเข้าก็เจ็บเพราะเวลาหายใจเข้ากระบังลมของเราจะดันลงต่ำค่ะจนไปดันถุงน้ำดีที่อักเสบอยู่ชาปวดชายโครงขวาหรือว่าร้าวไปที่หลังและอาจจะเกิดเป็นหนองติดเชื้อในกระแสเลือดได้หรือถ้าหากว่านิ่วนั้นหลุดหล่นลงมาอุดตันบริเวณท่อน้ำดีคนที่เป็นโรคนี้ก็จะมีอาการไข้หนาวสั่นตัวเหลืองตาเหลืองเกิดการอักเสบติดเชื้อของทางเดินท่อน้ำดีต้องได้รับการผ่าตัดเร่งด่วนและก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าหากว่ามีนิ่วค้างอยู่เป็นเวลานาน
อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้หรือทำให้ตับอ่อนอักเสบค่ะนอกจากนี้ถ้าว่าก้อนนิ่วเขามีขนาดใหญ่มากก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งถุงน้ำดีได้ดังนั้นนะคะถ้าหากตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดีควรรีบมาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาเพราะว่านิ่วนั้นโอกาสน้อยมากค่ะที่จะหายไปได้เองทางนี้ก็ควรหมั่นเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยหรือถ้าหากว่ามีอาการเบื้องต้นอย่างที่ได้กล่าวมาควรรีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงของโรคด้วยการอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะนอกจากนิ่วในถุงน้ำดีแล้วนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับไส้เลื่อนหน้าท้องขาหนีบคือการที่ผนังของกล้ามเนื้ออ่อนแอลงค่ะหรือว่าความดันในช่องท้องมากขึ้นทำให้เกิดการหย่อนหรือว่าฉีกขาดส่งผลทำให้อวัยวะในช่องท้องเคลื่อนออกมาทำให้เกิดอาการปวดแบบจุกๆนะคะร่วมกับเราจะสังเกตว่าจะเห็นการนูนเป็นก้อนในตำแหน่งนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ที่พบได้ก็คือบริเวณสะดือค่ะขาหนีบผนังหน้าท้องที่เคยมีการผ่าตัดมาก่อนปัจจัยของการเกิดไส้เลื่อนเกิดได้จากอะไรบ้างประการแรกคือความอ้วนค่ะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผนังหน้าท้องนั้นขยายตัวนะคะจนทำให้บริเวณผิวหน้าท้องของเราตึงและบางอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะผนังหน้าท้องก็จะเริ่มบางและอ่อนแอลงความดันในช่องท้องมากกว่าปกติอย่างเช่นคุณยกของหนักการเบ่งปัสสาวะหรือว่าถ่ายแบบแรงๆนะคะบางคนถ่ายไม่ออกก็เบ่งจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยลักษณะแบบนี้ต่อมลูกหมากโตท้องผูกแล้วก็โรคบางชนิดที่ทำให้มีน้ำในช่องท้องเพิ่มขึ้นค่ะโดยอาการของไส้เลื่อนนะคะก็คือคนที่เป็นจะมีอาการปวดท้องแบบจุกๆรู้สึกว่าแน่นๆค่ะบริเวณใกล้ๆก้อนนะคะถ้าหากสังเกตว่ามีส่วนใดบริเวณหน้าท้องหรือว่าขาหนีบนูนขึ้นมาเป็นก้อนที่ผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยสิ่งอาการเหล่านี้ถ้าหากว่าเป็นจากไส้เลื่อนไม่สามารถหายเองได้นะคะถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้มีโอกาสความรุนแรงหรือว่าความยุ่งยากในการผ่าตัดนั้นจะมากขึ้นไปด้วยเช่นลำไส้เน่าหรือว่าอุดตันเพราะว่าลำไส้ไม่สามารถกลับเข้าไปได้ค่ะโดยคนที่เป็นก็จะมีอาการปวดที่ก้อนมากมีอาการอาเจียนปวดท้องแบบบีบๆแล้วก็ถ่ายไม่ออกด้วยค่ะไปกันแล้ว2โรคนะคะโรคในช่องท้องอีกโรคหนึ่งที่คนเป็นบ่อยๆเลยทายออกไหมทายถูกไหมคะว่าคืออะไรไส้ติ่งค่ะอวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อตันนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ยื่นออกจากลำไส้ใหญ่ไส้ติ่งอักเสบเกิดจากการอุดตันของเศษอาหารต่อมน้ำเหลืองจากการติดเชื้อของลำไส้อาการของไส้ติ่งอักเสบก็คือในช่วงแรกจะคล้ายคลึงกับโรคกระเพาะเลยค่ะต้องอาศัยการซักประวัติแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดด้วยนะคะโดยคนที่เป็นก็จะมีอาการเบื้องต้นคือมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารร่วมกับอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่หรือว่ากลางท้องค่ะต่อมาก็จะเริ่มมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยด้านขวามากขึ้นแล้วก็ร้าวไปด้านหลังขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการวางตัวของไส้ติ่งด้วยนะคะถ้าหากว่าอาการปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่เป็นมักจะขยับตัวไม่ค่อยได้จะรู้สึกว่าเจ็บมากเริ่มมีไข้ซึ่งอาการปวดไส้ติ่งไม่สามารถหายเองได้นะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้ไส้ติ่งแตกเป็นอันตรายทั้งนี้ก็ควรสังเกตตนเองถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องด้านขวาสักพักแล้วไม่หายและยังมีอาการเจ็บที่เพิ่มขึ้นควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเลยค่ะต่อมาคือแผลในกระเพาะอาหารนะคะโรคแผลในกระเพาะอาหารสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยรวมไปถึงเด็กเล็กได้ด้วยนะคะโดยกระเพาะอักเสบมักจะพบได้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีส่วนลำไส้อัก
ลำไส้เล็กอักเสบพบได้ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่าปัจจัยเสี่ยงที่พบได้มากก็คือกลุ่มคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดยาแอสไพรินยาแก้อักเสบบ่อยๆทานข้าวไม่ตรงเวลาทานอาหารรสเผ็ดจัดดื่มกาแฟเป็นประจำรวมถึงความเครียดค่ะหรือการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารนะคะคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบมักมีอาการปวดท้องทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารแต่จะค่อยๆหายไปเมื่อคุณรับประทานอาหารเข้าไปสักพักหนึ่งแม่รู้สึกว่าไม่สบายท้องส่วนบนคือมีลักษณะของท้องอืดท้องเฟ้อค่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามีลมในท้องมากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนขณะที่โรคลำไส้อักเสบนะคะมักพบในกลุ่มคนวัยทำงานได้มากกว่าสังเกตอาการเบื้องต้นก็คือมีอาการแสบท้องคนที่เป็นก็จะมีอาการแสบท้องก่อนรับประทานอาหารแต่เมื่อได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วจะมีอาการดีขึ้นการวินิจฉัยโรคทำได้โดยการส่องกล้องค่ะเพื่อที่จะตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในลำไส้การปฏิบัติตัวเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือทานอาหารให้ตรงเวลานะคะบางคนทานอาหารไม่ตรงเวลาตัวเองก็เป็นค่ะทานอาหารไม่ตรงเวลานะณเวลานี้ก็ยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันเลยนะคะบางคนก็ทานอาหารที่ย่อยง่ายขอแผ่ต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายด้วยค่ะด้วยนะคะงดอาหารรสจัดแล้วก็เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะงดสูบบุหรี่และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเลยก็คือการลดความเครียดค่ะไปต่อกันที่อีกโรคหนึ่งที่คนเป็นบ่อยเลยเป็นเยอะกันมากเลยนะคะก็คือกรดไหลย้อนอาการสังเกตเบื้องต้นของโรคนี้ก็คือเรอเปรี้ยวค่ะปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องส่วนบนอย่างที่เราใช้คำว่าแสบร้อนกลางอกนั่นแหละค่ะไปจนถึงบริเวณกลางอกนะคะบางคนอาจจะมีอาการไอสะอึกเจ็บคอบ่อยๆก็มีสาเหตุมาจากโรคกรดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงแน่นอนว่าผู้ที่มีภาวะอ้วนค่ะสูบบุหรี่จัดๆนะคะดื่มชากาแฟทานช็อกโกแลตเป็นประจำหรือว่าคนที่ชอบเคี้ยวหมากฝรั่งบ่อยๆเพราะว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยค่ะและก็กระตุ้นกรดในกระเพาะอาหารหรือคนที่ทานอาหารแล้วก็นอนทันทีด้วยนะคะการดูแลตนเองถ้าหากว่าคุณเป็นกรดไหลย้อนก็คืองดปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาค่ะลดการทานช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะควรนอนหนุนศีรษะของคุณให้สูงขึ้นนะคะคือหมอนหนุนถึงหัวไหล่นั่นเองค่ะแล้วก็คุณอาจจะนอนตะแคงแต่ว่าให้นอนตะแคงซ้ายอย่านอนทันทีหลังจากรับประทานอาหารด้วยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งจะช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนั้นดีขึ้นนะคะและถ้าหากว่ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นอาจจะมีไส้เลื่อนหูรูดกระบังลมร่วมด้วยก็ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องค่ะคุณหมอก็จะเป็นคนที่จะวินิจฉัยโรคของคุณนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วก็ทำการตรวจเพิ่มเติมวันนี้ลาไปแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับ

0: ข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไปด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสารารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
2: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสารารัตน์ รังสีวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซและจังหวัดคยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation

0: And in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE official @oicconnect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตือฮะ
0: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สปะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองมุ่นๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปะกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึง 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือว่ามีเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศเป็นจะได้กันพองนะครับซึ่งในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับในส่วนของทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศก็พบว่าในเดือนสิงหาคม2569ก็จะมีปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนเดือนกันยายนและก็ตุลาคมปริมาณฝนก็มีแนวโน้มลดลงนะครับและก็จะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงพฤศจิกายนทั้งนี้ก็เลยมีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะครับเฝ้าระวังและก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้หนักที่สุดนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศไปดูในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือกันนะครับช่วงนี้ก็มีในเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของสภาวะอากาศนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่6ถึง8สิงหาคม2569ที่จะถึงนี่นะครับภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแห่งนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในช่วงของวันที่6ถึง8สิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับมาดูในส่วนของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในส่วนของข่าวสารนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปดูในเรื่องของการสร้างทางต่างระดับนะครับที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับทางหลวงชนบทก็ได้มีการทำทางต่างระดับที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็คืบหน้าไป 24% แล้วนะครับเพื่อที่จะระบายรถทางลักและก็เรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งจะคาดแล้วเสร็จในปี2570นะครับซึ่งทางด้านของนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางกรมทางหลวงชนบทได้มีการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่สันป่าตองนะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้นะครับความคืบหน้าก็เสร็จแล้วประมาณ
ร้อยละ24นะครับก็อยู่ระหว่างงานก่อสร้างทางหลอดผนังพื้นงานก่อสร้างท่อหลอดเหลี่ยมงานก่อสร้างทางเบี่ยงรอบ4 แยกนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการกำชับเพื่อกับผู้รับจ้างและก็ผู้ควบคุมงานเพิ่มรอบการรดน้ำเพื่อที่จะช่วยลดฝุ่นละอองในบริเวณที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบ่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี2570ซึ่งเนื่องจากแยกทร108นะครับก็เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเชียงใหม่กับอำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดบ่ว่าจะเป็นอำเภอหางดงสันป่าตองจอมตองฮอดแม่เสรียงแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปยังแม่ฮ่องสอนถนนส่วนใหญ่จะมีความกว้างประมาณ 4-6 ช่องจราจรยกเว้นในช่วงที่ผ่านเขตเมืองปัจจุบันลดเหลือ2ช่องจราจรซึ่งในช่วงที่ผ่านเขตเมืองหางดงสันป่าตองชุมชนบ้านทุ่งเสี่ยวก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุมชนทำให้บ่สามารถที่จะมีการขยายผิวจราจรได้ประกอบกับเป็นเส้นทางสำคัญที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดนะครับบ่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติออบหลวงก็ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่องซึ่งทางหลวงชนบทจึงได้มีการดำเนินโครงการนะครับเพื่อที่จะเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองช่วยระบายปริมาณการจราจรออกจากพื้นที่ชุมชนนะครับลดความแออัดบนถนนทางแยกทร108และยังเป็นการเติมต่อโครงการโครงข่ายแยกทร121ช่วงเรียบคลองชลประทานส่งน้ำสายใหญ่ซึ่งรองรับการเดินทางจากศูนย์ราชการสถานศึกษาแหล่งพาณิชยกรรมและก็ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ของชลประทานก่อนที่จะมีการกระจายจราจรไปยังพื้นที่ตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่โดยบ่ต้องผ่านชุมชนเมืองเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะช่วยเรื่องของความสะดวกรวดเร็วและก็ความปลอดภัยในการเดินทางลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการขนส่งตัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องของความคืบหน้าของการสร้างทางต่างระดับนะครับที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ24นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนำมือถูกฟังได้ติดตามหาฟังกันก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับของคนเหนือที่มีใจฮักเสียงเพลงมาถึงแล้วนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือก็ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสื่อเพื่อนบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิ์ของตัวสิทธิ์ของเปิ้นสิทธิ์ของมูเฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทเพลงคำเมืองและก็เพลงซอร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดียวหรือว่ามาเป็นทีมไม่เกิน5คนก็มีสิทธิ์ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทหับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569และก็จะมีการประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายน2569ติดตามรายละเอียดและก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์หรือว่า Facebookสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0972902632มาร่วมสืบสานคุณค่าและก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมดีๆนะครับนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับคศ1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแฮมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง ขาดตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี2030และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการยืนแหล่งวัฒนธรรมนะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งแต่ว่านี้นะครับหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการร่วมประชุมเพื่อที่จะทบทวนความพร้อมซักซ้อมแนวทางการตอบข้อซักถามผู้เชี่ยวชาญอีโคโมดก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาสู่มรดกโลกนะครับซึ่งที่ตะวันนะครับที่ห้องประชุมเรือนริมน้ำส่วนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทางนายบวรเวชรุ่งรุจีประธานคณะกรรมการเร่งรัดและขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกนางรวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายรัฐพลนราธิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการร่วมกันประชุมซักซ้อมและก็ทบทวนนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมดก่อนจะมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคของนายชาริฟซัมอิมมอนนะครับผู้เชี่ยวชาญสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและก็คณะในระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคม2569เพื่อประกอบการเสนอชื่อเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งมีการกำหนดแนวทางการนำเสนอข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกตลอดการลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อที่จะมีการรับการตรวจประเมินทางเทคนิคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และก็สะท้อนถึงความพร้อมอันเข้มแข็งของคนเชียงใหม่ในทุกมิติโดยนะครับในส่วนของแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ได้มีการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้จื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาได้มีการนำเสนอภายใต้เกณฑ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลเกณฑ์ข้อ2และข้อ3ประกอบไปด้วย3องค์ประกอบหลักได้แก่องค์ประกอบที่1ก็คือกำแพงเมืองเชียงใหม่5ประตู4แจงและโบราณสถานสำคัญวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวงองค์ประกอบที่สองนะครับก็คือโบราณสถานวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและองค์ประกอบที่สามนะครับก็คือโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือว่าวัดเจ็ดยอดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

ล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3 ถึง 8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทโดดเดี่ยวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง

0: การจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชกต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชกตลดภารกิจประจำที่อำเภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
2: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people.

0: our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่วันนี้ก็อยู่กับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะกับแจงอลิสาปิงตั้งค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกเริ่มมีปริมาณฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ส่งกำลังใจให้กับทางจังหวัดเชียงรายนะคะติดตามสถานการณ์ของสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันสำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงรายเพราะถ้าสมมติว่าน้ำทางนู้นเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันหลายๆจังหวัดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำที่ผ่านมาในปีผ่านมาก็จะมีบทเรียนที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันทั้งในส่วนของอุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยการป้องกันต่างๆแล้วก็การแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารนะคะโดยเฉพาะการติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐทั้งทางปอพอเองแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่เราจะต้องมีการตรวจเช็คกันเป็นประจำนะคะช่วงนี้สถานการณ์น้ำก็จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะแต่ถ้าไปดูทางจังหวัดเชียงรายนะคะทำไมเราต้องติดตามสถานการณ์น้ำที่เชียงรายเพราะว่าที่ถ้าสมมติว่าน้ำทางเชียงรายขึ้นเยอะหรือว่ามีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมกันนะคะต้องขออนุญาตว่าเชียงใหม่ของเรายังไม่มีสถานการณ์เรื่องน้ำป่าไหลหลากแต่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่สูงพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมตลิ่งต่างๆนะคะไปดูของทางเชียงรายตอนนี้หลายพื้นที่นะคะมีสถานการณ์เกี่ยวกับน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวแรงมากๆปริมาณน้ำสูงขึ้นทางหน่วยงานต่างๆก็ระดมสรรพกำลังค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนน้ำเอ่อล้นในหลายจุดด้วยนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานค่ะนำของอุปโภคบริโภคนะคะอาหารเครื่องดื่มต่างๆมีจุดรับบริจาคแล้วในหลายๆหมู่บ้านนะคะโดยเฉพาะอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่มีสถานการณ์เกิดขึ้นแต่สำหรับทางเชียงใหม่เรายังไม่มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะหรือว่าประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงก็คือที่จังหวัดเชียงรายอำเภอดอยหลวงนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังอยากจะรับฟังบทเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ยังมีเพลงที่เตรียมไว้ในลิสต์ค่ะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะเมื่อสักครู่นี้แนะนำกันเข้ามาฝากให้เขารักเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เปิดเมื่อไหร่ก็เนาะเหมือนอกหักเลยจริงๆเราไม่ได้อกหักคนขอก็เชื่อว่าไม่ได้อกหักหรอกค่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้ฟังบทเพลงเพราะๆวันนี้เป็นคิวของเพลงสตริงนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่หรือเพลงไหนๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคย0532767093ค่ะมีเพลงนึงค่ะที่ช่วงนี้ฟังบ่อยมากขอวอนฟ้าของเนยซินอริต้าเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารการลงพื้นที่ของทางคณะกรรมการนะคะที่ได้มีการตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นทางการเริ่มแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับภารกิจในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้แทนนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศค่ะสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในพิธีเปิดการตรวจประเมินทางเทคนิคอย่างเป็นทางการเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชื่ออนุสรณ์สถานแห่งต่างๆของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมกับเน้นย้ำค่ะว่าเชียงใหม่ของเราพร้อมทุกมิตินะคะโดยท่านรัฐบุญรดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวรายงานในช่วงของพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินในครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมมือกันอย่างบูรณาการอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์การจัดเตรียมเอกสารวิชาการและการซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า100หน่วยงานด้วยกันพร้อมยืนยันว่าเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในทุกๆมิติเพื่อต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งมิติสำคัญค่ะที่พี่น้องชาวเชียงใหม่เราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องทางด้านของนายพิชัยเลิศพงษ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินได้ระดมสรรพกำลังทางด้านงบประมาณบุคลากรและก็เครื่องจักรกลค่ะลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทั้งหมด7แห่งอย่างต่อเนื่องประกอบไปด้วยวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์วัดสวนดอกวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพและวัดเจ็ดยอดพร้อมทั้งดูแลพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองและเขตกันชนให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ยังได้จัดทำศูนย์ข้อมูลนิทรรศการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมณคุ้มเจ้าบุรีรักษ์เพื่อให้ทางคณะตรวจเยี่ยมตรวจประเมินได้เยี่ยมชมแล้วก็ดูในข้อมูลภาพรวมของโครงการทั้งหมดค่ะสำหรับกำหนดการตรวจประเมินทั้ง6วันจะครอบคลุมพื้นที่มรดกโลกที่ได้ยื่นเสนอไปของทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับการเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ทางคณะก็เดินทางมาถึงตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะและเริ่มภารกิจในการตรวจประเมินในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะก็มีการเปิดประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะการตรวจประเมินค่ะก็จะไปที่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็เขตกันชนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมค่ะจะเป็นงานตรวจประเมินในส่วนของวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงพร้อมกับตรวจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่แล้วก็ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านสยามสราดรด้วยนะคะวันที่7สิงหาคมค่ะก็จะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายก็จะไปดูเรื่องของงานแกะสลักไม้ที่หังดงนะคะการเรื่องของเครื่องเงินเครื่องเขินต่างๆและจะมีการประชุมwrap up ร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยด้วยวันที่8สิงหาคมค่ะจะเป็นการประชุมปิดภารกิจนะคะที่อบจ.เชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคณะก็มีการประชุมสรุปร่วมกันทางนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เองก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะว่าในช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาในเรื่องของความสะอาดค่ะไม่จอดรถกีดขวางมีน้ำใจให้กันโดยเฉพาะบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาเพราะทุกการกระทำของพวกเราในช่วงเวลานี้ล้วนมีความหมายสะท้อนถึงคุณค่าของเมืองที่เราภาคภูมิใจนี่คือเมืองเชียงใหม่
ที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความสำเร็จนี้จะเป็นของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของเชียงใหม่มรดกโลกแล้วมีบทเพลงเพลงหนึ่งค่ะที่หลายท่านขอเข้ามาก็คือนามลำค่านครพิงซึ่งก็จะเปิดให้ฟังในช่วงนี้ต่อจากข่าวนี้กันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเตือนภัยค่ะทั้งในรูปแบบของมิจฉาชีพแล้วก็กลโกงต่างๆที่ในช่วงนี้เริ่มออกมากวนใจพวกเราละใครเจอมุกใหม่ของมิจฉาชีพแบบไหนบ้างก็โทรเข้ามาเล่าให้เราฟังกันได้นะคะจะได้แบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์แจ้งเตือนเหตุภัยที่ควรเฝ้าระวังนะคะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟัง0532767933ในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆนำลำค่านครพิงค์พร้อมๆกันค่ะ

0: ป็นเพลงหนึ่งบทเพลงเพราะๆนะคะเป็นเพลงหนึ่งบทเพลงเพราะๆนะคุณผู้ฟังเนาะ พอเปิดเพลงพื้นเมืองแล้วก็ต้องพูดเหนือเลยทีเดียวนะคะเอามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาทางได้ใหม่เลขเดิมค่ะ0532767993ค่ะมาสักครู่นี้ก็เปิดเพลงไปตามคำขอนะคุณปิงปองปิงปองขอเข้ามาบอกว่าขอฟังเพลงนามลำค่านครพิงเพื่อให้เข้าในบรรยากาศที่ทางคณะกรรมการเขามาตรวจประเมินเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่การเข้าสู่มรดกโลกนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันนะคะมาติดตามข้อมูลจากทางชนรับประทานจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างชนรับประทานเชียงใหม่ก็ยืนยันว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องห่วงเลยนะคะตอนนี้น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆยังปกติต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำค่ะแต่ช่วง 4-8 ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเราก็พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยนะคะตอนนี้ก็มีการเตรียมในส่วนของการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นช่วงไหนโดยเฉพาะ 4-8 สิงหาช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือประสบเหตุซ้ำซ้อนประสบเหตุอุทกภัยตลอดฝนตกหนักตลอดดินโคลนสไลด์ตลอดเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่สถานการณ์น้ำปิงเป็นจะได้พ่องเจ้าสถานการณ์น้ำปิงแล้วก็ลำน้ำสาขายังไหลปกติค่ะน้ำแม่แตงน้ำแม่ริมก็ยังอยู่ในระดับน้ำที่ไม่ได้มีวิกฤตใดๆเลยนะคะก็ยังคงเป็นปกติและถึงแม้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าปริมาณฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณน้ำที่น้อยกว่า 30% อยู่ดียังบริหารจัดการได้นะคะยังไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรที่น่ากังวลแต่เราก็ต้องรอดูกันอีกว่าช่วงวันที่ 4-8 เนี่ยฝนมันจะตกหนักมากไหมยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนเหนือนะคะก็มาไปทางแบบฟางโซนนู้นนะคะก็ต้องติดตามระดับน้ำดูว่าเอ๊ะถ้ามาจากแม่อายถ้ามาจากฝางหรือว่าเส้นของจอมทองอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าฝั่งนู้นถ้าฝนตกหนักเยอะๆนะคะสถานการณ์น้ำก็อาจจะต้องมีการแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงหรืออพยพขึ้นอยู่กับมาตรการต่างๆระดับความการแจ้งเตือนของทางปภ.ดังนั้นถ้ามีข้อมูลที่อัปเดตเดี๋ยวเราก็มาคุยกันทุกวันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับระดับน้ำเพราะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องเตรียมมานำเสนอคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วนะคะทางชลประทานเชียงใหม่เองก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนวิตกกังวลค่ะใช้ชีวิตได้ปกติแต่ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารวันนี้มีสาวน้อยดีเจเสียงใสๆมาจัดรายการด้วยน้องแอนเจค่ะน้องแอนเจนะคะก็เตรียมข้อมูลมาเตือนภัยคุณผู้ฟังเพราะช่วงนี้มุกใหม่ของมิจฉาชีพมาอีกละล่าสุดนี่แจงไปคุยกับไปสระผมที่ร้านแถวบ้านนะก็บอกว่าน้องๆวันแห่นนะลูกกาปีมานะเนี่ยปีก็แน่ฟังเป็นอู้โทรศัพท์ฟังไปฟังมาเปลี่ยนใจละทำไมเขาถึงสังเกตรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าข้อมูลที่ลูกค้ากำลังคุยกับคนในโทรศัพท์มันเป็นเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ได้มือสำนักงานจากไฟฟ้าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยหม้อแปลงที่บ้านคุณนะเสียแต่ถ้าคุณจ่ายล่วงหน้ามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราโอนคืนเดี๋ยวเราโอนคืนนะเนี่ยข้อมูลตามนี้ใช่ไหมมีการเช็คข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่บ้านเลขที่อะไรเรียบร้อยละแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้เงินคืนน่ะจะต้องถ้าสมมติจ่ายค่าอุปกรณ์ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรีบไปดำเนินการให้เลยด้วยความที่นะเราก็สงสัยนะเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าเป็นผู้หญิงโทรมาปกติเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเวลาไฟดับไฟอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายใช่ไหมก็จะเป็นแบบผู้ชายชายชะกันเป็นช่างไฟฟ้าอันนี้เป็นผู้หญิงโทรติดต่อมาจะเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนหม้อไฟจะเข้ามาดำเนินการทำธุรกรรมต่างก็สงสัยพอสงสัยเห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยเตือนว่าอุ่นปีเจ้าติปีอู้โทรศัพท์อยู่นี่เป็นเจ้าหน้าที่จากไฟฟ้าแต่กอเองนะเจ้าด้วยความห่วงใยนะด้วยความห่วงใยถ้าแบบ ฮาน่องว่ามันน่าใจกันนั่นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ช่างประจายบรรโทติดต่อนะถ้าสมมติว่าจะต้องแบบมาซ่อมหรือจะมีค่าใช้จ่ายหรือจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างต่างๆคุณพี่เขาก็แบบเก็ตโอเคยังคิดไตร่ตรองแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะเป็นไปแต่ๆเลยยังตีปี่สาวคนนี้เตือนอีนะเจ้าเปิ่นก็เลยว่าโอเคโอเคเชื่อน้องก็ได้เชื่อช่างเสริมสวยก็ได้เพราะว่านี่ก็สงสัยเหมือนกันทำไมเรื่องไฟฟ้าเป็นผู้หญิงติดต่อมาทำไมไม่เป็นช่างผู้ชายเขาก็สงสัยทุกอย่างเวลาที่ใครโทรมาเราสงสัยไว้ก่อนเราสงสัยไว้ก่อนเพราะติดต่อไปที่เบอร์ของออฟฟิศของไฟฟ้าจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้มีส่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีใครติดต่อไปเลยค่ะคุณพี่โดนมิจฉาชีพแล้วอะไรดีนะที่ยังไม่ได้โอนดีนะที่ยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เสียเงินเสียทองดังนั้นเนี่ยก็มาเตือนภัยกันว่าตอนเนี้ยเรื่องของอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าปาปาไปซะนี่หรืออ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเป็นมุกเดิมแต่มันมาแบบใหม่ที่ทำให้เราตายใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็เอ๊ะไว้ก่อนสงสัยไว้เยอะๆนะคะถ้าไม่ใช่เบอร์ที่เรารู้จักมาคุยกันกับน้องเอ็นเจในช่วงท้ายของรายการค่ะมีข่าวมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้เฝ้าระวังกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เตือนภัยมิจฉาชีพเหมือนกันค่ะพี่แจงเกี่ยวกับการกดเงินจากตู้ ATM ค่ะขอเตือนนะคะประชาชนนะคะให้ระวังกลโกงรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพค่ะที่เข้ามาตีสนิทหรือขอความช่วยเหลือระหว่างการใช้บริการกดตู้ ATM ค่ะโดยอ้างว่ากดเงินไม่เป็นลืมแว่นตาหรือให้ช่วยกดรหัสแล้วก็จำนวนเงินตามที่บอกนะคะจากนั้นจะอ้างว่าเงินไม่ออกหรือว่าใช้จังหวะที่ผู้เสียหายนะคะหันไปสนใจอย่างอื่นนะคะจะสับเปลี่ยนบัตรหรือว่าหลอกเอาเงินสดกอดหลบหนีได้ค่ะตำรวจนะคะแนะว่าหากมีคนแปลกหน้ามาขอให้ช่วยกดเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินแทนนะคะควรปฏิเสธทันทีค่ะและไม่เปิดเผยรหัสผ่านไม่รับบัตร ATM ของผู้อื่นมากดแทนค่ะรวมทั้งไม่กดเงินหรือโอนเงินตามคำสั่งของคนที่ไม่รู้จักค่ะถ้าพบเห็นอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ปกตินะเอ้ยผิดปกตินะคะหรือว่าถ้าสงสัยอะไรนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเตือนประชาชนนะคะอย่ารับจ้างกดเงินโอนเงินหรือรับเงินส่งแทนผู้ที่ไม่รู้จักค่ะแม้จะอ้างว่าเป็นงานที่ง่ายรายได้ดีนะคะแต่อาจจะเข้าข่ายบัญชีม้าหรือการฟอกเงินได้ค่ะอาจจะต้องได้รับโทษด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนี้หากพบการชักชวนในลักษณะดังกล่าวนะคะควรปฏิเสธทันทีและแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการมิจฉาชีพค่ะ
0: ก็ต้องเตือนภัยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบฝนตกถนนไม่สะดวกฝากคนนั้นคนนี้ไปกดให้หน่อยไอ้เราก็อ่ะต่อหน้าก็อาจจะไว้ใจได้แต่ก็ไม่แน่นะมันตอนนี้มันไว้ใจใครไม่ได้แล้วเอ๊ะบัตรที่ไปกดนี่เป็นกดเป็นบัตรอะไรเป็นบัญชีม้าหรือเปล่าให้เราไปกดให้อะไรเงี้ยฝากสมมติว่าเจอคนเนี่ยถ้าสมมติพี่แจงน้องแอนเจไปกดเงินออกจากบัญชีนี้ให้หน่อยพี่ไม่สะดวกไปแอนเจจะไว้ใจพี่ไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะพี่แจงเอา ATM ของบัญชีม้าไปให้แอนเจกดตังค์หรือเปล่ากล้องบันทึกไว้เลยนะว่าคนกดคือแอนเจนะถูกไหมแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เฮ้ยเราจะโดนหลอกให้เป็นตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยอ่ะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะเงินใครก็ดูแลกันเองค่ะจะกดจะอะไรก็ไปกดกันเองนะคะไม่ต้องไปฝากกันเพราะเราก็อย่าไปไว้ใจเราก็ไม่รู้อ่ะถ้าสมมติว่าไม่ใช่บัญชีม้าเผยแอนเจหน้ามืดตามัวอยู่ๆก็มีเหตุผลขึ้นมาต้องจำเป็นต้องใช้เงินแล้วเงินที่พี่แจงฝากกดไปเอ้าไปไหนอะเอ็นเจเงินหนูไม่ควรจะไปต้องใช้เงินค่ะหนูใช้เงินพี่แจไปแล้วเอาคืนมาผมได้แล้วเนาะ
1: ใช่
0: เนาะบางทีมันแบบหน้ามืดตามัวอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ชัวร์นะอย่าไปไว้ใจใครอะไรมากเลยคุณผู้ฟังในช่วงในเรื่องของเงินทองเราจะตกเป็นเหยื่อกันได้ง่ายๆถ้าไม่ตกเป็นเหยื่อก็จะตกเป็นแพะรับบาปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่คุ้มนะคะเอ๊ะไว้ก่อนสงสัยไว้ดีแล้วค่ะถ้าเรื่องเงินทองจำไว้เลยว่าออกบัญชีเราไปแล้วมันเข้ามายากมันคืนยากออกไปแล้วค่ะมันออกไปแล้วคุณผู้ฟังและการที่มันจะกลับมาเนี่ยโอ้โห รอไปก่อนเนาะช่วงนี้นะคะเงินทองหายากแต่ไม่เป็นไรค่ะความสุขของเราหาได้ไม่ยากแค่เปิดฟังสวทเชียงใหม่เจอดีเจแต่ละท่านนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งใครที่ชื่นชอบเพลงลูกกรุงใครที่ชื่นชอบเพลงสตริงเพลงล้านนาเรามีครบทุกรสชาติของคนฟังเพลงที่สวทเชียงใหม่พร้อมกับข้อมูลข่าวสารดีๆจากทั้งฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการผัดเปลี่ยนกันมาจัดรายการวิทยุในทุกๆชั่วโมงกับสวทเชียงใหม่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในทุกๆรายการค่ะคุณผู้ฟังดูนาฬิกาอ้าวเหลือเวลาอีกประมาณไม่มากแล้วน่าจะได้สักเพลงหนึ่งน่าจะได้สักหนึ่งบทเพลงนะคะสำหรับช่วงท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เราจะผ่านไปได้เดี๋ยวก็วันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ก็ผ่านไปพรุ่งนี้ก็เริ่มกันใหม่นะคะคิดดีทำดีทำจิตใจให้สบายๆแล้วเดี๋ยวเรื่องราวดีๆก็จะมีจังเชื่อในเรื่องของพลังงานนะพลังงานคลื่นถ้าสมมติเรามีคลื่นที่สบายใจก็จะพาเราไปเจอกับอะไรที่มันสบายใจแต่ถ้าเราเครียดเรากดดันเราหม่นหมองมันก็จะพาชีวิตเราไปเจอแต่เรื่องที่มันหม่นหมองดังนั้นวันนี้ทำใจเราให้สบายก่อนจิตใจใสๆอารมณ์แบบดีๆเราก็จะเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะเหมือนกับเพลงนี้ค่ะที่มอบให้นะเส้นบางๆฟังกันส่งท้ายรายการสำหรับวันนี้แจงและแอนเจนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
5: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
4: รองนายกรัฐ

0: ท่านวิรากูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับพร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
2: นายพัชรกรพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการณ์น้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์และหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
2: ไม่ดีหรอกมั้ง
3: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
1: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
3: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
1: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
3: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
1: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
3: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
1: เจงเพ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น.ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลย

ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Yesterday นะคะแต่พูดถึงวันนี้นะคะวันนี้ค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ค่ะบอกว่าวันนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านค่ะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่แล้วก็มีฝนตกในช่วงนี้นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะ

0: คุณฟังข่าววันนี้นะคะเดี๋ยวในรายการนะคะเราก็จะมีการพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญในรายการของเราด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็จะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะจะมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็มีการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะให้คุณฟังได้ทราบข้อมูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังมีข้อมูลในเรื่องของการเตือนภัยมาฝากคุณฟังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามิจฉาชีพนะคะยังคงใช้มุกเดิมๆในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดเนี่ยต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะซึ่งตอนนี้ยังคงมีการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ร่วมพูดคุยนะคะกับท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะยินดีต้อนรับท่านวุฒิชัยม่วงมันสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะทางรายการนะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านวุฒิชัยม่วงมันท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านผอ.วุฒิชัยให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะ
1: ครับผมครับคือความยินดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้พูดถึงสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะก็ยังคงอยากไปเยี่ยมน้องๆ นะคะสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมเขามีกิจกรรมที่ชื่อว่าเกาพุงคาปิบาร่าอันนี้เป็นยังไงคะท่านผอ.คะ
1: ครับกิจกรรมเกาพุงคาปิบาร่าเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าคาปิบาร่าเนี่ยนะครับเป็นสัตว์เป็นหนูยักษ์นะครับเป็นหนูยักษ์ถ้าเราเรียกตามภาษาไทยก็คือเขาเป็นหนูยักษ์นะครับเป็นสัตว์ฟันแทะนะครับสัตว์ประเภทสัตว์ฟันแทะนะครับทีนี้การเกาพุงคาปิบาร่าเนี่ยเป็นการเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมคาปิบาร่าเนี่ยจากพนักงานเลี้ยงสัตว์นะครับพนักงานเลี้ยงคาปิบาร่านี่แหละนะครับก็เวลาเขาเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาก็จะดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดเขามีการสังเกตคาปิบาร่าว่าคาปิบาร่านั้นมีความชอบอย่างไรบ้างนะครับก็มีการเอาข้าวโพดให้กินนะครับเอาหญ้าให้กินเอาฉลอดให้กินนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ลองเอาหวีเนี่ยมาแปลงขนเขาทีนี้พอถึงขั้นตอนการเอาแปลงเนี่ยมาแปลงขนเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเพลิดเพลินนะครับแล้วก็เหมือนกับอินเนี่ยไปกับการแปลงขนนะครับทีนี้พนักงานเลี้ยงก็เลยมารายงานหัวหน้าฝ่ายดูสัตว์นะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับสัตวแพทย์หญิงกันนิกานะครับหรือหมอก้อยนะครับที่เคยเลี้ยงแพนด้าตอนนี้ก็เลยมีการสร้างกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะครับโดยการสังเกตพฤติกรรมสัตว์นะครับว่าเขาเนี่ยมีความชื่นชอบอย่างไรบ้างนะครับเราก็เลยมีการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์หรือว่ากิจกรรมเอลิชเมนต์นะครับเป็นเรื่องของการทำให้สัตว์เนี่ยนะครับได้มีความเพลิดเพลินได้มีความสุขตามสวัสดิภาพสัตว์ที่ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์กำหนดนะครับครับก็เลยเป็นกิจกรรมการแปลงขนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอแปลงขนปุ๊บเนี่ยเมื่อเขามีความเพลิดเพลินมีความชื่นชอบเนี่ยนะฮะพนักงานเลี้ยงเนี่ยก็เลยพี่สอนนะฮะพี่สอนของน้องบุ๋มเนี่ยเขาก็เลยเอามือเนี่ยเกาพุงพอเกาพุงปุ๊บอ่ะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับสุนัขที่อยู่ที่บ้านเลยเหมือนนอนอ่ะและให้เราเกานะครับก็เลยเราก็เลยเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าไปได้สัมผัสได้เกาพุงแล้วก็แปลงขนครับผมครับ
0: อืมค่ะก็เลยเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเกาพุงคาปิบาร่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านผอ.ค่ะ
1: ใช่ครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาภายในต้นเดือนนี้เองครับ
0: อืมค่ะแล้วก็ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านผอ.มีการเปิดให้เด็กๆเข้าฟรีด้วยหรือเปล่าคะ
1: ครับผมเด็ก เด็กๆที่เข้าฟรีนะครับในช่วงวันหยุดพระคัตเลิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเด็กๆก็เข้าฟรีนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับก็เปิดให้เด็กๆเข้าฟรีเด็กๆก็สามารถที่จะเข้าไปเข้าปรุงกับปีวราได้แต่เรียนอย่างนี้นะครับว่าเข้าสวนสัตว์ฟรีแต่เกาพุงคาปิบาร่าเนี่ยเราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับบริจาคเป็นค่าอาหารสัตว์ประมาณ99บาทนะครับสามารถเข้าไปได้4ท่านนะก็เลยเป็นกิจกรรมใหม่ที่ประชาชนเด็กและเยาวชนเนี่ยชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวครับ
0: อืมค่ะก็ต้องคือมีการบริจาคค่าอาหารให้น้องคาปิบาร่าเนี่ย99บาทนะคะท่านผอ.แล้วก็เข้าไปได้4คน
1: ครับผม
0: อืมค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าตอนนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่เขามีกิจกรรมใหม่ที่ชื่อว่าเกาพุงคาปิบาร่าแล้วก็ตัวน้องคาปิบาร่าเนี่ยก็คือน้องหนูยักษ์นะคะท่านผอ.
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วมีจำนวนน้องคาปิบาร่าตอนนี้เนี่ยเยอะไหมคะมีกี่ตัวคะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับตอนนี้เรามีคาปิบาร่าทั้งหมดเนี่ย19ตัวนะครับทั้งหมดมีก็มีฝูงหนึ่งนะฮะจะก็จำนวนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะสร้างความหลากหลายเหมือนกันนะครับมีเพศผู้อยู่8ตัวแล้วก็เพศเมียอยู่11ตัวนะครับ
0: มีทั้งหมด19ตัวด้วยกันนะคะด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด19ตัวถ
1: ู
0: กต้องนะคะค่ะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมเกาพุงน้องคาปิบาร่าเนี่ยโอ้โหก็มีจำนวนน้องเยอะพอสมควรนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมเกาพุงให้น้องนะคะน้องก็มีความสุขด้วยคราวนี้ท่านผอ.คะตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนสอบถามท่านผอ.ว่าแล้วตอนนี้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะสมมติว่าตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะอยากจะไปเที่ยวในสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนอกจากจะมีเกาพุงน้องคาปิบาร่าแล้วนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมคะที่อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะที่หลายท่านบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วอ่ะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีน้องๆ อะไรเป็นพิเศษค่ะ
1: ครับในส่วนของสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีนอกจากที่เราเป็นสวนสัตว์ให้ประชาชนและก็เด็กเยาวชนเนี่ยได้เดินได้เยี่ยมชมสัตว์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับหรือเราเรียกว่าเชียงใหม่ซูอะโควเรียมนะครับซึ่งเป็นการนำสัตว์น้ำนะครับทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเลเนี่ยมาอยู่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้นะครับเรามีคอนเซ็ปต์ว่าทะเลบนดอยทำไมเราถึงใช้คำว่าทะเลบนดอยเนื่องจากว่าเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือเนี่ยนะครับนอกจากไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เดินทางไปทางแถบตะวันออกนะครับหรือว่าทางใต้บ่อยๆที่มีชายทะเลนะครับเราก็เลยนำปลาเนี่ยหรือว่าสัตว์น้ำทะเลเนี่ยมาจัดแสดงนะครับหมายความว่ามาจัดเป็นสถานแสดงทางสัตว์น้ำเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนได้ชมนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นสเตชันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าทะเลบนดอยนะคะ
1: ทะเลบนดอยครับผม
0: ท่านหมอคะช่วงนี้เนาะบอกว่าเป็นช่วงที่อากาศดีมากๆเลยนะคะเวลาคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยสามารถใช้เวลาได้ทั้งวันเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีทั้งโซนในเรื่องของทะเลบนดอยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีน้องๆสัตว์อะไรที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกจากกิจกรรมเกาพุงคาปิบาร่าอีกไหมคะ
1: ครับนอกเหนือจากเกาพุงคาปิบาร่าแล้วเนี่ยแล้วก็มีอะควาเรียมแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีสวนน้ำเด็กนะครับสวนน้ำเด็กหมายความว่าสวนน้ำที่ให้เด็กเล็กๆเนี่ยนะครับ อายุไม่ประมาณ6-7 ขวบเนี่ยนะครับไม่เกิน10ขวบเนี่ยเข้าไปเล่นได้นะครับเป็นส่วนน้ำเด็กนะเป็นแล้วก็ในส่วนน้ำเด็กนั้นก็จะมีไดโนเสาร์จำลองนะครับซึ่งนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมีความอ่อนนุ่มมากนะครับก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะครับก็แล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับในการชมสัตว์ทั่วไปเนี่ยนะครับเรามีแพนด้าแดงนะครับแพนด้าแดงที่น้องไทเกอร์น้องไทเกอร์ก็เป็นสัตว์ที่ทายผลฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยถูกนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์เยอะแยะมากมายนะครับเราก็จะมีลูกฮิปโปนะครับชื่อน้องส้มปล่อยนะครับเป็นลูกฮิปโปที่เกิดในส่วนจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่แห่งนี้นะครับไม่นานนี้เองครับ
0: โอ้นะคะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะหลายท่านบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นานแล้วนะคะพอได้ฟังท่านผอ.นะคะบอกเล่าโอ้โหมีทั้งโซนของเด็กเล็กด้วยมีสวนน้ำด้วยมีทะเลบนดอยด้วยมีกิจกรรมเกาพุงคาปิบาร่านะคะแล้วก็ยังมีน้องแพนด้าแดงด้วยท่านผอ.คะแล้วในส่วนของโคอาล่าก็ยังมีใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ในส่วนของโคอาล่าก็มีนะครับแล้วก็เราก็ยังมีสโนว์บัดดี้อินเทอร์แลนด์นะครับสโนว์บัดดี้อินเทอร์แลนด์เนี่ยเป็นสถานเขาเรียกว่าเป็นสโนว์โดมนะครับที่เราผลิตสโนว์ออกสโนว์เทียมออกมานะครับส่วนจัดแสดงตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปชมและไปเล่นสโนว์บอร์ดได้นะครับเป็นการต้องบอกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยว่าถ้าสโนว์จริงๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะนะครับทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าถ้าหากว่าอยากจะเห็นสโนว์จริงเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนนะเราต้องมีผลการเรียนที่ดีและเราก็อาจจะได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ไปเรียนในสาขาที่ชอบในต่างประเทศและอาจจะได้พบกับสโนว์จริงๆนะครับก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ
0: สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดในช่วงนี้ก็เด็กๆก็สามารถจะไปเล่นสโนว์นะคะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก่อนที่จะไปชมของจริงนะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกว่าเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆตั้งใจเรียนด้วยนะคะโหสุดยอดมากๆเลยค่ะท่านผอ.ค่ะแล้วก็ทราบว่าวันนี้ท่านผอ.นอกจากจะให้เกียรติร่วมพูดคุยนะคะบอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในกิจกรรมต่างๆในสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วท่านผอ.ยังมีบัตรเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่มาฝากคุณผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผมม
0: ี
1: จำนวน10 บัตรนะครับ10 บัตรเนี้ยทางท่านผู้ฟังเนี่ยจะสามารถอันนี้จะเป็นบัตรพิเศษเลยนะฮะก็จะเข้าได้4ท่านนะครับจะเข้าชมสวนสัตว์ได้นะครับแล้วเราก็จะแถมให้เข้าเชียงใหม่ซูโอโคเรียมได้อีกไปชมปลาได้ด้วยครับบัตรเนี่ย1 บัตรเนี่ยจะเข้าได้4 ท่าน
0: โอ้โหค่ะ1 บัตรนะคะสามารถเข้าไปในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้4ท่านแล้วก็สามารถไปเข้าชมอควาเรียมได้ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปร่วมกิจกรรมเกาพุงน้องคาปิบาร่าเนี่ยก็ต้องบริจาคในเรื่องของค่าอาหารให้กับน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็เป็นเราเนี่ยเราจะมีการมีบัญชีในเรื่องของการบริจาคสนับสนุนค่าอาหารสัตว์นะครับและกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาสู่เหล่าบรรดาสัตว์ในสวนสัตว์เราด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาบริจาคและได้รับอุปกรณ์นะครับแล้วก็สามารถไปเกาพุงได้นะครับ
0: โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะท่านวุฒิชัยม่วงมันใจดีมากๆเลยนะคะวันนี้นอกจากจะมาบอกเล่านะคะกิจกรรมต่างๆในสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วยังนำบัตรนะคะพิเศษด้วยท่านผอ.บอกว่านำมามอบให้10 บัตรนะคะแล้วก็1 บัตรเนี่ยสามารถเข้าได้ทั้งหมด4 ท่านเข้าไปในตัวสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยแล้วก็เข้าชมอควาเรียมได้ฟรีด้วยนะคะ สุดยอดมากๆเลยค่ะท่านหมอขาแล้วในช่วงท้ายนี้ท่านหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมหรือว่ายังมีกิจกรรมอะไรที่อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะเข้าไปเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่เชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับและท่านผู้ฟังนะครับได้นำเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็บุคคลในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมาเที่ยวในสวนสัตว์ได้เลยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสวนสัตว์มีอะไรมากมากเลยมากกว่าที่เราคิดอีกเยอะนะครับถ้าอย่างน้อยเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยและเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยนะครับจะได้เห็นสัตว์และมีความรักความเมตตาสัตว์นะครับซึ่งสวนสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กตลอดชีวิตเลยนะครับก็เรียนเชิญนะส่วนผู้ปกครองนะครับหรือบิดามารดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะครับเราก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างในสวนสัตว์นี้นะครับซึ่งสามารถมาเป็นครอบครัวสมมุติเรามีเวลามากนะครับสามารถเที่ยวได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนถ้าหากว่ามีเวลาน้อยก็สามารถเที่ยวเป็นโซนๆได้นะครับก็เรียนเชิญเราก็พยายามที่จะทำสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นนะครับให้เป็นระดับต้นๆของเมืองไทยให้ได้นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่มาโดยตลอดแล้วก็เพิ่งกลับมาจากสวนสัตว์สงขลา2เดือนนี่เองไปอยู่สวนสัตว์สงขลามา9เดือนนะครับก็ตอนนี้กลับมาละก็เรียนเชิญทุกท่านได้นะครับ
0: ค่ะท่านหมอคะคราวนี้เราพูดถึงผู้สูงวัยนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปสวนสัตว์เชียงใหม่นานแล้วแล้วก็อยากจะไปเกาพุงน้องคาปิบาร่าอยากจะไปชมอควาเรียมนะคะไปเจอน้องแพนด้าแดงนะคะคราวนี้ผู้สูงวัยอาจจะบอกว่าเดินไม่ไหวอ่ะนะคะแต่ว่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่เขามีบริการรถไหมคะ
1: มีครับในสวนสัตว์เราเนี่ยนะครับเรามีรถอยู่2ประเภทนะครับมีรถบริการนำชมนะครับเป็นคล้ายๆกับรถแทรมนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆรถรางเนาะเขาใช้ง่ายก็สามารถที่จะนั่งรถชมแต่ละสถานที่ได้นะครับแล้วถ้ามาเป็นครอบครัวต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถเช่ารถกอล์ฟเข้าไปชมข้างในได้ครับ
0: โอ้โหสะดวกมากๆเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวล นะคะสำหรับผู้สูงวัยที่อาจจะโอ้อยากจะไปทุกโซนเลยท่านผอ.นะคะน่าไปเยี่ยมน้องๆทุกโซนเลยแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงดีกลัวจะเดินไม่ไหวปรากฏว่าที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะมีบริการทั้งเป็นรถกอล์ฟส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนคล้ายกับรถรางใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะโอ้โหสะดวกนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกคนในครอบครัวทุกวัยนะคะจะได้รับความเพลิดเพลินมีความสุขใจในสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องยินดีต้อนรับท่านวุฒิชัยม่วงมันนะคะท่านบอกว่าท่านเพิ่งกลับมาจากสวนสัตว์ที่สงขลาเหรอคะท่านบอกอ๋อค่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ไปอยู่สวนสัตว์สงขลา9เดือนนะครับแล้วในช่วงที่ไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่ได้2เดือนเศษก็เจออุทกภัยภาคใต้ด้วยนะครับก็เลยไปช่วยกับพี่น้องประชาชนทางแถบจังหวัดสงขลาเนี่ยจะช่วยกันเต็มที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการไปทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับทางใต้ด้วยครับผม
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะดังนั้นก็ทางรายการนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่านวุฒิชัยม่วงมันค่ะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะมาพูดคุยกับเราให้ข้อมูลดีๆแล้วยังนำบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็เข้าชมอควาเรียมฟรีนะคะ10บาทด้วยกัน1บาทเนี่ยเข้าได้4ท่านนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.วุฒิชัยมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: ครับ12สิงหาผม12สิงหานี่เข้าฟรีนะครับเด็กเข้าฟรี
0: ค่ะ
1: ครับอายุไม่เกิน12ปีวันที่12สิงหานะครับเราจะเปิดให้เด็กเข้าชมฟรีนะครับไม่เกิน12ปีนะครับ
0: ค่ะโอ้โหวันแม่นะคะวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ให้เด็กนะคะที่อายุไม่เกิน12ปีเข้าฟรีด้วยเช่นกันนะคะโอ้โหต้องขอบพระคุณมากมากเลยค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบพระคุณนะครับคุณสุธิดาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังได้ฟังข้อมูลจากท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่แบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่าหลายท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะไปเกาพุงให้น้องคาปิบาร่าจังเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผอ.บอกว่าโอ้โหยังมีโซนน้องๆสัตว์มากมายเลยนะคะแล้วก็มีทั้งอควาเรียมด้วยมีทั้งสโนว์โดมนะคะมีแพนด้าแดงโอ้โหมีน้องมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวติดตามรายการกันต่อไปนะคะบัตรที่ท่านผอ.มอบให้10รางวัลนะคะรางวัลละ4ท่านเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแจกในรายการกันนะคะโอ้วันนี้ต้องดีใจมากๆเลยนะคะที่ท่านผอ.นะคะสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เกียรติร่วมพูดคุยแล้วก็นำบัตรมาแจกคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เรามีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแล้วก็มีในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์แล้วก็นำเอาคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5มาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับผลงานเพลงของคุณแจ้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าและแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไปฟังในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะยินดีต้อนรับนะคะพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์บรรลือสุขสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้กับต้อมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะสวัสดีเกียรติศักดิ์ครับวันนี้ในเมืองนะมืดครึ้มแต่ไม่รู้ว่าฝนตกแล้วหรือยังค่ะ
1: ใช่ครับก็มืดครึ้มนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับผม
0: ครับแล้วสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็เดี๋ยวจะไปรายงานสภาพการจราจรเลยนะครับก็ไปกันที่แยกดินคำนะครับถนนห้วยแก้วนะครับถนนห้วยแก้วนิมมานะครับปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับก็ตอนนี้เจ้าที่ก็ยังบังคับไฟที่แยกรินทําที่เมย่านะครับเร่งระบายการจราจรนะครับที่แยกขุนสิงห์ขาเข้าขาออกก็เช่นเดียวกันนะครับมีปริมาณรถมากนะครับเจ้าที่ก็ยังคงช่วยกันบังคับไฟเร่งระบายการจราจรนะครับต่อมาไปดูกันที่แยกป้าห้ามนะครับถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงค้างจุดซ่อมสร้างในการปรับพื้นผิวถนนนะครับมีการเทพื้นคอนกรีตนะครับขาเข้าฝั่งขวาติดเกาะกลางนะครับโดยเริ่มจากแยกลุมโชคนะครับถึงจุดกับรถปั๊มพีทีโดยปิดกั้นการจราจรเนี่ยเพื่อเทพื้นผิวถนนเนี่ย2ช่องจราจรนะครับเป็นระยะทางใน1กิโลเมตรนะครับก็จะทำให้มีการชะลอตัวของรถในจุดนี้นะฮะจุดซ่อมสร้างนี้นะครับแต่เจ้าที่จราจรก็ยังคงช่วยกันบังคับไฟเร่งระบายนะครับที่แยกป้าห้ามและแยกลำโชคนะครับเร่งระบายการจราจรนะครับไปกันที่แยกสารเด็กนะครับถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็เนื่องจากถนนแก้วรองรับเนี่ยโรงเรียนปิ้นดาราเมื่อสักครู่ทางจรก็ได้รับแจ้งวิทยุว่ากำลังเพิ่งเลิกรถรอบที่สองนะครับก็รถก็จะมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่ก็ยังมีเจ้าที่จราจรช่วยในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับเร่งระบายการจราจรนะครับแยกหนองวัดที่ถนนสายวัฒนธรรมเจริญเมืองนะครับการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางในภาพรวมยังถือไว้ดีนะครับไปกันที่ถนนไม่ดนต่างระดับหนองหอยรถไฟนะครับแล้วก็ดอนจันนะครับมีปริมาณรถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไปกันที่แยกสนามบินนะครับถนนเชียงใหม่ฮอดนะครับรวมถึงถนนที่พระเนตรจากที่มาจากศูนย์วัฒนธรรมนะครับมีปริมาณรถมีปริมาณรถนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับถนนบุญเรืองนิดผ่านหน้าโรงเรียนวัฒโนเชียงใหม่รามนะครับมีปริมาณรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไปกันที่ถนนสุเทพนะครับโรงพยาบาลสวนดอกแยกนิมมานต้นพยอมก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับในเบื้องต้นประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันที่จุดซ่อมสร้างนะครับจุดซ่อมสร้างได้รับแจ้งมามี1จุดตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับถนนเชียงใหม่พร้าวนะครับขาเข้าเมืองนะครับมีการเทพื้นผิวถนนนะครับก็ตั้งแต่แยกลำโชคจนถึงจุดกลับรถปั๊มพิธีก็เสียไป2ช่องจราจรนะครับในส่วนของการกวดขันนะครับใช้กฎหมายนะครับตามสั่งการของท่านผู้กำกับนะครับเจ้าที่ตำรวจจราจรก็ได้ออกกวดขันแถมพันนะครับรถจอดในเขตห้ามจอดในเวลาห้ามต่างๆเนี่ยก็ต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ได้มีรับรายงานจากทางเจ้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับก็มีการไปตรวจกวดขันกันที่ถนนท่าแพไม่โดนเมืองสมุทรอัศดาทรนะครับแล้วก็เชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับก็มีการออกเสียงสั่ง10รายนะครับแล้วก็แจ้งเคลื่อนย้าย21รายนะครับอุบัติเหตุวันนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับวันที่5ต่อค69เวลา 9:30 ไปแล้วนะครับจนถึงบ่าย 3:30 นะครับ 15:30 นะครับรับแจ้งจากทางไฟฟ้าจะมีการปรับปรุงระบบสายไฟแรงสูงนะครับแล้วก็การรื้อถอนเสาไฟก็จะส่งผลกระทบกับการจราจรทำให้มีการจราจรหนาแน่นนะครับบริเวณถนนบุญเรืองนิดตั้งแต่ประตูสวนดอกถึงลงมาเชียงใหม่รามครับเบื้องต้นครับผมสภาพจราจรประมาณนี้ครับ
0: โอ้นะคะก็ได้รับข้อมูลนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ทุกเส้นทางนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดิ์เกียรติศักดิ์ค่ะตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยใช่ไหมคะ 9:30 นาทีที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็มีการรื้อถอนเสาไฟ
1: ค่
0: ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ในเรื่องของอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในเส้นทางดังกล่าว
1: ถูกต้องครับจัดเจ้าที่ไปดูครับผมไปดูอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ครับ
0: ค่ะก็อันนี้ก็คือในบริเวณที่แถวประตูสวนดอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถนนบุญเรืองนิด ั้งแต่ประตูสวนดอกจนถึงโรงพยาบาลเชียงใหม่รามครับผม
0: ค่ะแต่ถ้าอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอหลีกเลี่ยงดีกว่าอันนี้ก็สามารถไปใช้เส้นทางอื่นได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าจะต้องผ่านในเส้นทางนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือมีอะไรสงสัยหรือสอบถามก็มาที่โทรมาที่กลุ่มงานจราจรได้นะครับ053-235-595ครับผมหรือติดตามทางเพจจราจรก็จะมีลงข้อมูลอยู่ครับ
0: ค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะขอบคุณท่านพันตำรวจโทเกียรติศักดิ์ดลือสุขค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นข้อมูลนะคะแบบเรียลไทม์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากว่าในบางเส้นทางหลังจากนี้นะคะคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะทำไมถึงมีปริมาณรถนะคะที่มากผิดปกตินะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมท่านสารวัตรเกียรติศักดิ์ก็บอกว่าสามารถโทรศัพท์ไปที่ห้องศูนย์วิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่หมายเลข0532355595นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะคราวนี้มาพูดคุยกันในช่วงท้ายนี้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะการหลอกลวงในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าการข่มขู่ให้เกิดความกลัวเนี่ยยังคงพบว่ามีพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยยังคงตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันนะคะโดยมิจฉาชีพในตอนนี้เนี่ยนะคะยังคงหลอกลวงนะคะอาจจะโทรศัพท์นะคะมาเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็อาจจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างล่ะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะคราวนี้มิจฉาชีพจะทำยังไงต่อมิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีคนเอาข้อมูลส่วนตัวนะคะของผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อเนี่ยนะคะไปใช้ในการเปิดบัญชีม้านะคะก็อาจจะบอกว่าเนี่ยทำข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนตกหายหรือเปล่าหรือนำข้อมูลไปให้คนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพก็จะหลอกว่าเราเนี่ยนะคะถูกนำเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะคะไปเปิดบัญชีม้านะคะแล้วพอไปเปิดบัญชีม้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะบัญชีดังกล่าวเนี่ยถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายในคดีออนไลน์แล้วตอนนี้นะคะเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็ถูกแจ้งดำเนินคดีนะคะคราวนี้มิจฉาชีพก็จะต่อสายให้เหยื่อเนี่ยนะคะไปคุยกับมิจฉาชีพสายที่2ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแอบอ้างเป็นตำรวจนะคะซึ่งก็เป็นตำรวจปลอมนะคะแล้วก็พอตำรวจปลอมเนี่ยนะคะก็พูดสายต่อก็บอกว่าเนี่ยขอแอดไลน์นะคะพอแอดไลน์ก็จะใช้โลโก้เป็นของหน่วยงานที่เขาแอบอ้างซึ่งเขาแอบอ้างได้หมดเลยนะคะก็ใช้โลโก้เป็นตำรวจใช้ชื่อเป็นตำรวจปลอมนะคะขอแอดไลน์ขอแอดไลน์เสร็จแล้วปุ๊บก็จะทำยังไงต่อก็จะส่งนะคะหมายเรียกหมายจับหมายสารปลอมนะคะมาให้เหยื่อเนี่ยทางไลน์พอเหยื่อเห็นก็ตกใจนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาทำการบ้านมาก่อนหน้าแล้วเขามีชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะที่อยู่ของเหยื่อเนี่ยครบถ้วนหมดเลยนะคะแล้วเขาก็ไปทำเอกสารปลอมส่งทางไลน์มาให้เหยื่อเหยื่อก็ตกใจนะคะนึกว่าเป็นเรื่องจริงเสร็จแล้วปุ๊บนะคะตำรวจปลอมเนี่ยก็จะบอกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเหยื่อหรือผู้เสียหายนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เป็นการแก้ไขนะแก้ไขในเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้โอนเงินนะคะมาเพื่อตรวจสอบนะคะคราวนี้ที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยนะคะแล้วเหยื่อนะคะก็เป็นพระด้วยนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งพระสงฆ์ที่ถูกหลอกลวงนะคะท่านอายุ65ปีแล้วด้วยนะคะท่านก็ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงในลักษณะแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยยังคงหลอกลวงแล้วก็มุ่งเป้านะคะไปทั้งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็จะถูกหลอกในรูปแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมิจฉาชีพก็จะหลอกให้น้องๆเนี่ยไปหลอกคุณพ่อคุณแม่ต่อเพราะว่าเด็กเนี่ย ยังไม่มีเงินจำนวนมากใช่ไหมคะแต่มิจฉาชีพก็จะหลอกให้น้องๆเนี่ยไปหลอกให้คุณพ่อคุณแม่โอนเงินมานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนนะก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบซึ่งเดี๋ยวตรวจสอบไป2ชั่วโมงไม่เกี่ยวข้องก็โอนเงินคืนมาให้นะคะมิจฉาชีพมักจะบอกลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าตามที่ปรากฏในข่าวสารนะคะเด็กๆเนี่ยพอกลัวแล้วก็หลงเชื่อก็ไปหลอกคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะมีทั้งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ปลอมนะคะบอกว่าได้รับทุนจากต่างประเทศอันเนี้ยซึ่งจะเป็นมิจฉาชีพหลอกให้น้องเนี่ยทำหมดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงวัยนะคะมิจฉาชีพก็จะหลอกในลักษณะดังกล่าวบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขก็จะทำให้เสียชื่อเสียงนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้มีผลที่ตามมาดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องก็จะโอนเงินกลับคืนนะคะมิจฉาชีพมักจะหลอกลวงแบบนี้เลยนะคะก็ทำให้มีพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้สูงวัยนะคะถูกหลอกในลักษณะนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นมุกเดิมๆแต่มิจฉาชีพก็ยังคงหลอกลวงพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถที่จะหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นก็ย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพถ้าหากว่ามีสายโทรศัพท์โทรมาหาเรานะคะแล้วก็บอกว่าโทรมาจากธนาคารก็ดีจากหน่วยงานผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเราก็บอกว่าตอนนี้นะมีคนเอาข้อมูลของเราไปเปิดซิมโทรศัพท์เป็นซิมม้านะคะแล้วก็ไปเปิดบัญชีม้านะคะถ้ามีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะตัดสายทิ้งตั้งแต่แรกเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เปิดได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดซิมม้าบัญชีม้านะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราคุยต่อมิจฉาชีพเนี่ยก็จะส่งให้ไปคุยกับมิจฉาชีพสายที่2ซึ่งก็จะเป็นตำรวจปลอมนะคะหรือว่าเป็น DSI ปลอมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ข่มขู่ให้เกิดความกลัวนะคะหลอกลวงขอแอดไลน์วิดีโอคอลนะคะแต่งชุดเครื่องแบบเป็นตำรวจปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ปลอมคราวนี้เนี่ยพอเราถูกข่มขู่ใช้หลักจิตวิทยานะคะก็เกิดความกลัวกลัวก็ถูกควบคุมนะคะเพราะมิจฉาชีพเนี่ยจะคุยโทรศัพท์กับเราตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ควบคุม อย่างเช่นน้องๆเนี่ยก็จะให้น้องไปหลอกคุณพ่อคุณแม่นะคะให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบเรียกค่าไถ่ทิปบ้างล่ะนะคะหรือบอกว่าได้รับทุนไปต่างประเทศเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่โอนเงินมาแล้วก็บอกน้องๆว่าเนี่ยถ้าหากว่ารักคุณพ่อคุณแม่ต้องทำแบบนี้เพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนเด็กๆกลัวก็เลยหลงเชื่อทำตามนะคะพอเป็นผู้สูงวัยก็จะหลอกแบบนี้ละค่ะบอกว่าเนี่ยไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีนะถูกซึ่งมีโทษจำคุกถ้าโอนเงินมาเพื่อตรวจสอบก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็คืนเงินนะคะถ้าดังนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะคะพอบอกว่าเราถูกนำข้อมูลไปเปิดบัญชีม้าบัญชีซิมม้าต่างๆนะคะตัดสายทิ้งไปเลยนะคะอย่าได้หลงเชื่อเพราะว่าต้องบอกว่าหน่วยงานจริงไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเขาก็จะไม่โทรมาบอกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของตำรวจก็เช่นกันนะคะไม่มีแน่ๆที่จะไปส่งหมายเรียกหมายจับหมายสารนะคะส่งทางไลน์ขอแอดไลน์วิดีโอคอลไม่มีแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ตัดสายทิ้งเลยอย่าเชื่ออย่าโอนเงินนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามรายการกันต่อไปนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกเนาะแล้วก็จะแจกบัตรเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีรวมไปถึงชมอควาเรียมฟรีตามที่ท่านผอ.ได้มอบให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะจากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยวันนี้นะคะขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์จานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นาทีกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทอง

0: ชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์ฟอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
2: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุข

0: ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
2: อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
3: ่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กำหนดดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนหางานที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในระดับที่สามารถอ่านออกและเขียนได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำนวน100คนในระหว่างวันที่11ถึง14สิงหาคม2569ณห้องประชุมหอพัก700ปีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้ที่สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการภายในวันพุธที่5สิงหาคม2569ซึ่งสำนักงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569นี้

0: ร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรทันเกียรติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยเข้าไปกดไลค์กดติดตามค่ะ Facebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ทักทายกันที่0532767939ติดตามพยากรณ์อากาศเดินทางด้วยความปลอดภัยวางแผนการเดินทางออกกำลังกายทานอาหารให้ครบนะคะพักผ่อนได้เพียงพออะไรก็ไม่แน่สักอย่างและฉันจะทำอย่างไรก็ได้แต่รักทั้งใจสามารถที่จะติดตามข้อมูลกันได้นะคะรวมถึงกิจกรรมโครงการเพราะตอนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมส่งผลงานการประกวดด้วยเป็นโอกาสสำคัญของคนเหนือนะคะที่มีใจรักในเสียงเพลงและทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคเหนือเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นสื่อพื้นบ้านสิทธิมนุษยชนร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านหัวข้อสิทธิของตัวสิทธิของเปิ้ลสิทธิของหมู่เฮาเลือกประกวดได้ทั้งประเภทคำเมืองเป็นเพลงคำเมืองนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงซอร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีหรือประชาชนทั่วไปจะมาเดี่ยวหรือว่ามาเป็นทีมไม่เกิน5คนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทโดยรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทรับไป 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง20สิงหาคม2569แล้วก็จะมีการประกาศผลตัดสินภายในวันที่1กันยายนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครนะคะการดูกติกาเงื่อนไขต่างๆดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะก็จะเป็นการที่ได้ร่วมสืบสานคุณค่าแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันค่ะกับการประกวดนะคะหัวข้อสิทธิของตัวสิทธิของเปิ้ลสิทธิของหมู่เฮาเลือกประกวดได้ทั้งเพลงคำเมืองแล้วก็สอร่วมสมัยด้วยนะคะยังไงแล้วท่านใดที่ชอบในเสียงเพลงแล้วก็อยากจะมีการแสดงความสามารถโชว์ความที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็เข้าไปดูกันได้ด้วยค่ะ

0: สาระ
1: ตอน
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงของคุณป๊อปปองกูลที่แนะนำเข้ามารวมถึงบทเพลงเก่าที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยจากเจสเตอร์ค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองก็มีการเตรียมพร้อมรับการประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะเปิดศูนย์ข้อมูลแล้วก็นิทรรศการ8อนุสรณ์สถานภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเองนะคะก็มีการเปิดศูนย์ข้อมูลชั่วคราวและนิทรรศการซึ่งเป็นการได้ดูถึงวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่สู่มรดกโลกนะคะตั้งอยู่ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้เรียนรู้ให้ผู้สนใจประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาศึกษาถึงความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมเชียงใหม่พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นมรดกโลกซึ่งจากการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแห่งนี้นะคะมีเป้าหมายที่จะรวบรวมแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่จะต้องเข้ารับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ประกอบไปด้วย8อนุสรณ์สถานสำคัญเลยนะคะที่จะมีวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดอุโมงค์วัด7ยอดวัดสวนดอกวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดเชียงมั่นแล้วก็กำแพงเมืองรวมถึงคูเมืองเชียงใหม่นะคะสำหรับนิทรรศการก็มีการจัดแสดงข้อมูลเชิงลึกมีภาพถ่ายมีแผนที่ประวัติศาสตร์ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์แล้วก็เตรียมความพร้อมของเมืองในมิติต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมล้านนารอบด้านทั้งในอนาคตก็ยังมีเป้าหมายนะคะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักเรียนนักศึกษานักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะคะตั้งแต่ช่วง 8:30 นจนถึง 4:30 นก็มีการเชิญชวนประชาชนได้ร่วมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองเชียงใหม่รองรับการลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะมีการตรวจประเมินแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ต่อไปค่ะ

าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะหนึ่งในปัญหาที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อาจจะเจอปัญหาก็คือเงินปลอมธนบัตรปลอมนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนไม่รู้วิธีการตรวจสอบหรือไม่มีเวลาตรวจสอบแล้วก็การปลอมแปลงสังเกตได้ยากนะคะมีการได้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะว่าทางออกที่ดีเนี่ยอาจจะต้องซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบเบื้องต้นอย่างเช่นใช้ปากกาตรวจธนบัตรปลอมซึ่งปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนมาใช้วิธีการโอนเงินนะคะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำผิดแล้วก็ควรดูยอดเงินที่โอนเข้ามาว่าตรงหรือเปล่าหากว่ามีการโอนเงินมาจำนวนมากแล้วก็ให้โอนกลับไปยังบัญชีอื่นให้สงสัยไว้เลยว่าอาจจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบนะคะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายการใช้ธนบัตรปลอมเนี่ยรวมไปถึงการเปิดเพจขายเกี่ยวกับเงินปลอมก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 400,000 บาทข้อมูลเป็นการได้ให้นะคะเข้าไปดูที่กระทรวงยุติธรรมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการทำธนบัตรปลอมโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตนะคะก็คือเราต้องระวังกันด้วยส่วนการเปิดบัญชีม้าก็เหมือนกันนะคะหลายท่านเลยก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามีคนจ้างวานหรือว่าขอบัญชีของเราเนี่ยไปเปิดก็เป็นบัญชีม้ามีค่าที่เป็นค่าเปิดประมาณ500ถึง 1,000 นะคะแต่ว่าเอาชื่อเราเอาชื่อบัญชีเราเนี่ยไปทำความผิดไปฟอกเงินบ้างนะคะหรือเอาไปทำผิดกฎหมายจะต้องระวังด้วยเพราะเราก็มีความผิดเหมือนกันนะคะสำหรับการใช้เป็นการเปิดบัญชีม้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะดูข้อมูลต่างๆให้ตรวจสอบดีๆนะคะดูจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่รีบโอนไม่รีบที่จะกดรับหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลไม่คลิกข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยให้ระวังมิจฉาชีพที่มาช่วงนี้กันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อ นำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงาน4สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTAและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือไนท์โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
3: นายปกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
4: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับ คนที่อยู่ในกระบวน

0: การที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกลุ่มขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มีสองตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
4: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
5: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่ไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลมาจากหน่วยให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
4: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
6: นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายยชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมใต้หลาวเหล็กยังมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่ผิวน้ำเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นพลัดจากหลาวก็ตกลงไปในใบบัวเหล็กได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่งเสียงโอดครวญอยู่นานแสนนานครั้นตกลงไปในน้ำกรดแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแผดเผาสัตว์นรกทั้งหลายให้ลุกเป็นไฟตามไปด้วยแม้ควันก็คละคลุ้งขึ้นส่วนภายใต้พื้นน้ำนั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริบดักอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจึงดิ้นรนทุรนทุรายมุดหนีลงไปในน้ำก็กลับถูกเครื่องประหารอันคมกริบนั้นตัดขาดเป็นท่อนๆเมื่อไม่สามารถอดกลั้นความทุกทรมานได้ก็ร้องไห้โอดครวญโหยหวนสยดสยองด้วยความเจ็บปวดน่าสะพรึงกลัวถูกกระแสน้ำพัดลอยไปลอยมาส่วนพวกนายนิรยาบาลที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ยิงด้วยลูกศรใช้มีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนแทงปลาสัตว์นรกก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสต่างส่งเสียงร้องโหยหวนดังสนั่นไม่ขาดสายครั้นแล้วพวกนายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กลุกโชนด้วยเปลวไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นมาให้นอนหงายบนแผ่นดินเหล็กร้อนเอาก้อนเหล็กที่ติดไฟลุกโคลงยัดใส่ปากของพวกสัตว์นรกพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทรมานในแม่น้ำเวตาลณีก็สะดุ้งกลัวตัดถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกทรมานเช่นนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือคนอื่นแล้วใช้อำนาจในทางมิชอบเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับความลำบากทุกทรมานเขาได้ทำกรรมหยาบช้าเช่นนี้จึงตกลงในนรกเวตาลณีนาทีนรกขุมที่สองนรกสุนัขร้ายมาตลีเทพสารถีขับราชรถเคลื่อนต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูฝูงสุนัขมีฝูงสุนัขแดงฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขเหลืองตัวโตเท่าช้างฝูงแร้งและฝูงกาปากเหล็กเป็นต้นกำลังยื้อแย่งฉีกกินสัตว์นรกอยู่พระราชาเกิดความสะดุ้งกลัวแล้วตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกฝูงสัตว์ดุร้ายถูกฝูงกาปากเหล็กรุมฉีกกินเนื้อเช่นนี้มาตลีเทพสารถีได้กราบทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีความตนีถี่เหนียวคอยห้ามผู้อื่นบริจาคทานทำบาปกรรมหยาบช้ามากชอบด่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสมณพราหมณ์ผู้มีศีลจึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมจิกกินสุนัขเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างวิ่งไล่สัตว์นรกเหมือนไล่เนื้อกัดเนื้อแหว่งเป็นชิ้นๆครั้นสัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่มีเปลวเพลิงลุกไหม้สุนัขนั้นใช้ขาหน้าทั้งสองเหยียบอกไว้แล้วฉีกกินเนื้อสัตว์นรกซึ่งร้องลั่นตะเกียกตะกายหนีเหลือแต่กระดูกส่วนฝูงแร้งมีจะงอยปากเป็นเหล็กตัวใหญ่เท่าดุมเกวียนบรรทุกสินค้าแร้งเหล่านั้นจิกกระดูกด้วยจะงอยปากอันคมเหมือนปลายทวนเจาะกินเหยื่อในกระดูกฝูงกามีจะงอยปากเป็นเหล็กน่ากลัวยิ่งก็รุมจิกกินสัตว์นรกที่มันเห็นเช่นกันนรกขุมที่สามนรกแผ่นดินเหล็กร้อนแรงจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูสัตว์นรกที่กำลังเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนแรงถูกเปลวไฟแผดเผาพวกนายนิรยาบาลตีด้วยกระบองเหล็กเท่าลำตาลสัตว์นรกล้มลงนอนร้องโหยหวนครวญครางอยู่จากนั้น นายนิรยบาลก็ทุบด้วยกระบองเหล็กจนร่างกายแหลกละเอียดพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ชอบเบียดเบียนทำร้ายชายหญิงผู้มีธรรมเป็นคนหยาบช้าจึงต้องประสบทุกทรมานเช่นนี้นรกขุมที่4นรกหลุมถ่านเพลิงมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูนายนิรยบาลกำลังแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงไล่ต้อนให้สัตว์นรกเหล่านั้นตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมถ่านเพลิงสูงถึงเอวนายนิรยบาลก็เอาตะแกรงเหล็กตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นถูกถ่านเพลิงแผดเผาก็ร้องไห้ครวญครางอย่างทุกข์ทรมานดิ้นรนตะเกียกตะกายลนลานหนีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงสาเหตุว่าทำไมสัตว์พวกนี้จึงถูกนายนิรยบาลไล่ต้อนทรมานเหมือนคนต้อนโคที่ไม่ยอมเข้าคอกเช่นนั้นมาตลีเทพบุตรได้กราบทูลผลกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างหนี้สินไว้ติดสินบนหัวหน้าทั้งยังสร้างพยานเท็จขึ้นมาคดโกงทรัพย์สินของประชาชนทั้งสร้างหนี้สินโดยรวมให้แก่ประชาชนอีกด้วยเพราะกรรมหยาบช้าเช่นนั้นจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนี้นรกขุมที่5นรกกระทะทองแดงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยบาลหน้าตาดุร้ายน่ากลัวจับเท้าโยนไปในหม้อกระทะทองแดงที่กำลังเดือดพล่านพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงตกในนรกโลหกุมพีนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์เหล่านี้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเบียดเบียนอาฆาตด่าทอพระภิกษุสงฆ์หรือพราหมณ์ผู้มีศีลได้ทำกรรมหยาบช้าจึงตกนรกโลหกุมพีนรกนี้นรกขุมที่6นรกโซ่ทองแดงมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยบาลเอาโซ่ทองแดงที่มีเปลวไฟลุกไหม้ผูกคอสัตว์นรกผลักให้คว่ำหน้าลงดึงให้รัดคอแล้วลากลงไปแช่ในหม้อน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านแล้วดึงขึ้นมาทุบตีตัดหัวโยนทิ้งไปจึงตรัสถามว่าสัตว์เหล่านั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้มาตลีเทพบุตรกราบทูลวิบากกรรมที่สัตว์นรกทั้งหลายทำไว้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ก่อกรรมทำเข็นด้วยการวางแล้ววางบ่วงดักจับนกเพราะบาปกรรมหยาบช้าที่สัตว์นรกนั้นกระทำไว้จึงถูกตัดศีรษะทิ้งให้นอนอยู่เช่นนี้นรกขุมที่7นรกแม่น้ำกลายเป็นแกลบมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปผ่านสถานที่ร่มรื่นสวยงามพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำใสเย็นน่าดื่มกินไหลเอื่อยเรื่อยรินอยู่ตามปกติณดินแดนแห่งนี้สัตว์นรกถูกความร้อนของไฟนรกแผดเผาทนความหิวกระหายไม่ได้จึงเดินย่ำแผ่นเหล็กร้อนแรงมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วงลงแม่น้ำด้วยหวังจะดื่มกินดับความหิวกระหายเมื่อถึงริมฝั่งทันใดนั้นแม่น้ำก็กลับกลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้น้ำใสเย็นที่น่าดื่มกินก็กลายเป็นแกลบใบไม้กลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้ไปทั่วสัตว์นรกทนความกระหายไปได้จึงเคี้ยวกินแกลบและใบไม้ที่เปลวไฟลุกไหม้แทนการดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้นก็แผดเผาลำไส้ไหลออกทางทวารสัตว์นรกไม่สามารถทนทุกข์ทรมานได้ต่างประคองแขนยืนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมานพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งราบเรียบมีท่าน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยเรื่อยรินตลอดเวลาสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะไฟนรกครั้นจะดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นน้ำก็กลายเป็นแกลบไปสัตว์นรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทรมานด้วยความกระหายเช่นนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบอาชีพค้าขายไม่สุจริตขายข้าวเปลือกผสมข้าวลีบและแกลบให้ลูกค้าบางครั้งก็เอาใบไม้บ้างแกลบบ้าง ทรายและดินเป็นต้นผสมกันเวลาเสนอขายสินค้าก็บอกว่าจะให้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีครั้นรับเงินจากผู้ซื้อแล้วกลับให้ข้าวเปลือกที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้เมื่อตกนรกด้วยผลแห่งกรรมนั้นจึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบไปนรกขุมที่8นรกเหลาเหล็กมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลไล่ต้อนสัตว์นรกแล้วล้อมไว้เหมือนนายพรานไล่ต้อนล้อมฝูงกวางในป่าแล้วแทงสีข้างของสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธชนิดต่างๆเป็นแผลเวอะหวะเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงใบไม้แห้งจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่านายนิรยาบาลเอาลูกศรหอกโตมอนแทงสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่เพราะทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนเกลื่อนกราดอยู่เช่นนี้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่มีหลักแหล่งเป็นคนจรจัดเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมยสิ่งของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองแพะแกะกระบือและสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาเลี้ยงชีวิตตนได้ทำบาปกรรมชั่วช้าจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่9นรกทุบตีมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกพวกหนึ่งไว้ด้วยเชือกเหล็กร้อนลุกเป็นไฟแล้วลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตามทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆจึงตรัสถามว่าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรงลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆสัตว์นรกเหล่านี้ถูกนายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งถูกนายนิรยาบาลเฉือนออกเป็นชิ้นๆนอนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกเฉือนให้นอนดิ้นรนทรมานอยู่มาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เคยเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ได้ฆ่ากระบือแพะและแกะแล้ววางขายตามท้องตลาดจึงถูกตัดเป็นท่อนๆนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตาลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตาลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นขื่นคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโค สัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบดทับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบดร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบดทับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบดร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อยบางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้งสี่ลูกบดขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่กลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยฐานเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราช ท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตาลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตาลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตาลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตาลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตาลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตาลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตาลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีรณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกธรณีน่ารื่นรมย์มีต้นกัลยาณประพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอับสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตาลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีรณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัทแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภริยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัท8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภริยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้นจึงตัดถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตาลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกธรณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมย์เต็มไปด้วยเทพอับสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอับสรเหล่านั้นทำไว้ว่า วิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อักษรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอักษรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอักษรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอักษรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตัดถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจะได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้โปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตกับภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 นณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจ

0: ชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัมย์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมมารีแรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
2: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทรรศรัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
3: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทเพลงขึ้นมาเป็นประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้ขานกลับมาอนุรักษ์นะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
2: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัตน์สุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้า

0: ถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
1: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดเอางานวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า2ล้าน4แสนคนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
3: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
4: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
3: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรดเป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชเตรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิลินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต 7-6ไทยเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลาลานาทาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาแมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ IG Sky Expo โดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับ1ผู้นำเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อม100%ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการ eSport Championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14-16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ eFootball Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
11: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้น ไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
12: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ห่วมกันห่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประ

0: สู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา20:30ถึง23:00สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการไปติดตามหัวข้อข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับวันแม่แห่งชาติปีนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนสตรีไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ HPV ด้วยตนเองฟรีจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569มอบกำลังใจผู้ต้องขังหญิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569จังหวัดเชียงใหม่จับมือ3หน่วยงานหลักเดินหน้าแก้ปัญหาผลผลิตลำไยที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งวางมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบต่อประชาชนผ่านระบบการประชุมทางไกลผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมมอสเริ่มตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกเชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
5: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับวันแม่แห่งชาติปีนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนสตรีไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจ HPV ด้วยตนเองฟรี รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ภาควิชาพยาธิวิทยาร่วมกับภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญสตรีไทยเข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing cell collection หรือการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับสตรีที่รู้สึกไม่สบายใจในการตรวจภายในไม่สะดวกขึ้นขายังหรือไม่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีงานวิจัยรองรับว่าการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองมีความปลอดภัยมีผลการตรวจที่แม่นยำและเชื่อถือได้จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการคัดกรองและค้นหาความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยงานวิจัยของภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจค้นหาเชื้อ HPV ด้วยวิธี HPV Cell Collection คือการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองในสตรีภาคเหนือจำนวน299คนโดยผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ปี2026ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและไม่ยุ่งยากโดยตัวอย่างทั้ง299รายมีคุณภาพเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์และไม่พบตัวอย่างที่ไม่สามารถรายงานผลได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ร้อยละ 98.66 ของผู้เข้าร่วมวิจัยระบุว่าพร้อมแนะนำวิธีให้แก่เพื่อนหรือคนในครอบครัวแสดงถึงการยอมรับและความพึงพอใจต่อการตรวจแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองในระดับสูงด้านผลการตรวจพบเชื้อ HPV ชนิดความเสี่ยงสูงจำนวน25รายคิดเป็นร้อยละ 8.36 ซึ่งการตรวจพบเชื้อไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่ช่วยระบุผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและรับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนโรคจะลุกลามผลการศึกษานี้ยังสนับสนุนว่า HPV Cell Collection เป็นทางเลือกในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่สะดวกปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชวนสตรีไทยอายุ 30-59 ปีที่ยังไม่เคยตรวจ HPV DNA หรือไม่ได้รับการตรวจในช่วง5ปีที่ผ่านมาเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเก็บตัวอย่างด้วยตนเองระหว่างวันที่3-11สิงหาคม2569หน้าศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วยชั้น1โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-936-539ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2569ส่งมอบกำลังใจผู้ต้องขังหญิงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินภาค8เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่สโมสรลอตเตอรี่เชียงใหม่ใต้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน400คนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแบ่งเบาความเดือดร้อนแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องตลอด28ปีทั้งนี้โครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงความจงรักภักดีและการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป
4: จังหวัดเชียงใหม่จับมือ3หน่วยงานหลักเดินหน้าแก้ไขปัญหาผลผลิตลำไยที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาดพร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่5/2569โดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรอำเภอทั้ง25อำเภอโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานสถานการณ์การผลิตลำไยของจังหวัดโดยคาดการผลผลิตรวมประมาณ 357,456 ตันแบ่งเป็นลำไยนอกฤดู 158,433 ตันและลำไยในฤดู 199,020 ตันพื้นที่ผลิตสำคัญได้แก่อำเภอฝางเชียงดาวจอมทองและชัยปราการซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนสิงหาคมทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรด้านการตัดแต่งทรงพุ่มการตัดช่อและการจัดการสวนลำไยเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าปี2569ประเทศไทยมีผลผลิตลำไยรวมผลผลิตทั้งประเทศประมาณ 1,400,000 ตันผลผลิตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุดตามด้วยลำพูนและตลาดส่งออกได้แก่จีนเวียดนามปัจจุบันมีการกระจายลำไยผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์โดยสนับสนุนกล่องแก่เกษตรกรจำหน่ายออนไลน์ใช้ได้ถึงเดือนเมษายน2570เงื่อนไขคือต้องส่งผลไม้เท่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านไปรษณีย์ไทยในการส่งขนาดบรรจุ10กิโลกรัมจำนวน 4,000 ใบช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรมูลค่า 880,000 บาทอีกทั้งได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยสดช่อเพื่อกระจายนอกแหล่งผลิตเป้าหมาย 5,000 ตันเมื่อราคาต่ำกว่า 26.22 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน10กลุ่มส่วนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแผนรวบรวมผลผลิตจำนวน 4,345 ตันพร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำห้องเย็นตะกร้าบรรจุผลผลิตและมาตรการสนับสนุนอื่นๆเพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตลำไยในช่วงฤดูการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งวางมาตรการเชิงรุกลดผลกระทบต่อประชาชนผ่านระบบการประชุมทางไกลเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: ที่ห้องประชุม POC ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครั้งที่1ประจำปี2569ผ่านระบบประชุมทางไกลโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งซึ่งที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคพร้อมติดตามสถานการณ์อากาศแนวโน้มฝนและการบริหารจัดการน้ำโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนหลายพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดอุทกภัยขณะที่ช่วงปลายฤดูฝนอาจเผชิญปัญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ในส่วนของกรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานการเตรียมความพร้อมตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนทั้งการติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำการตรวจสอบอาคารชลประทานการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและการลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดน่านได้รายงานผลการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งโดยเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงวางแผนป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
4: ปิดท้ายกันที่ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอคอมโมสเริ่มตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกเชียงใหม่อย่างเป็นทางการแล้วจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนวันที่3สิงหาคม2569และเริ่มภารกิจอย่างเป็นทางการในวันที่4สิงหาคมโดยกำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีหลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมมารีแรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายชาริฟซัมอิมมอนเป็นประธานก่อนเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาเพราะการกระทำของทุกคนในช่วงเวลานี้ล้วนมีความหมายและสะท้อนถึงคุณค่าของเมืองที่เราภาคภูมิใจร่วมกันหากเชียงใหม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความสำเร็จนี้เป็นของชาวเชียงใหม่ทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
3: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าไปปะกับไอ้สอใจมาอปมช.ของอำเภอดอยเต่าตอนนี้อยู่ในสายกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
8: สวัสดีครับผมสอใจมาอปมช.อำเภอดอยเต่าครับ
7: จ้าวดอยเตาไปจะได้พ่อง
8: ดอยเตาแห้งแล้งครับปีนี้แล้งสุดๆฝนมาตกเลยตั้งแต่เดือนมิถุนามาแล้วครับตั้งแต่เดือนมิถุนามานี่ฝนแบบตกอันนี้กระแสนี่บ่มีเลยครับนอกจากว่าปล่อยอะครับ
7: ปะปะแปะแปะ
8: แต่มันมืดทุกวันมีเมฆมีก้อนเมฆแต่บ่มีฝนครับ
7: ช่วงนี้กับประตูค
8: ่ะแต่ก็บกระทบถึงเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับ
7: เจ้า
8: เพราะว่าน้ำใต้ดินยังมีอยู่เพียงแต่ว่าทางบนนี่บ่ายมันบ่ตกครับบางวันมากระตกแต่มาตกบางแห้งครับบางตำบลบางพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเนี่ยครับมันก็บอกว่าบาดตกเห็นเลยตกแต่ว่ามันตกบางแห้งประมาณนี้ครับ
7: เจ้าก็แสดงว่าตกพ่องแต่บาดตกแห้งบ่มีตกก็คือหายไปกระดินอีน้องบ่มีน้ำสำหรับสำรอง
8: บ่มีครับบ่เย็นเลยครับเฉพาะที่มันตกนะเพราะมันเหมือนปล่อยๆบางๆนะครับมันก็เลยบ่จุ่มบ่เย็นครับ
7: เจ้าเห็นว่าดอยเต่าสัปดาห์นี้มีกิจกรรมมั่นก่อเจ้า
8: วันที่9ครับวันที่9สิงหา
7: เจ้า
8: ครับวันที่9สิงหาที่ทะเลสาบดอยเต่าก็สืบเนื่องจากว่าน้ำที่ทะเลสาบที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยทั้งแพทั้งต่างๆเนี่ยมันแห้ง
7: เจ้า
8: พอน้ำแห้งก็ทางฝ่ายปกครองหรือว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับปกครองอำเภอเนาะปกครองเจ้าที่ปกครองอำเภอแล้วก็ร่วมกับอปท.หรือว่าอบต.เทศบาลทุกตำบลในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่านะครับก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับมอเตอร์คอร์สเน
7: า
8: ะตรงกลางวันนะครับวันที่9แล้วตรงกลางคืนก็จะมีกิจกรรมกันละเล่นมีวงดนตรีอย่างนี้ครับ
7: เจ้า
8: จัดที่ทะเลสาบดอยเต่าเลยเพราะว่ามันเป็นทุ่งหญ้ากว้างเนาะทะเลสาบดอยเต่าอย่างช่วงเวลาประมาณนี้ครับอากาศจะดีนะครับอากาศจะดีมากอากาศจะเย็นแล้วก็มันเป็นทุ่งหญ้ากว้างนะครับมันก็มีนะคนอู้ว่าคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่จะไปจะลงไปแอลไปกินข้าวแล้งไปอะไรปิ้งได้กันแล้วก็สำหรับรถเครื่องมอเตอร์คอร์สหรือว่ารถวิบากนี่ก็เพื่อจะมาแข่งกันซ้อมเนาะเดือนสองเดือนเนี่ยคนในพื้นที่หรือว่าต่างอำเภอในจังหวัดเราจังหวัดใกล้เคียงลำปางลำพูนเนี่ยก็กลับมาซ้อมกันทุกวันนะครับทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายจะมีการแข่งขันแต่เป็นวันที่9ครับวันที่9ช่วงกลางช่วงตอนบ่ายทั้งวันครับวันที่9เป็นทั้งวันเลยก็ช่วงกลางคืนจะมีดนตรีกันครับ
7: อ๋อเจ้า
8: ครับ
7: กิจกรรมก็คือมี3วันแต่แข่งแต่ก็คือวันติดถูกต้องกับเจ้า
8: ครับวันที่9ครับ
7: วันที่9
8: วันติด
7: เจ้าเจ้า
8: ครับครับครับมาแล้ววันที่9ครับ
7: นอกเหนือจากเรื่องของกิจกรรมแล้วช่วงนี้เรื่องของผลผลิตเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นจะได้พ่องเจ้ารวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่าง
8: ๆเรื่องของผลผลิตก็จะเป็นลำไยก็มีส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยน้อยมากเพราะว่ามันจะออกตามธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ดอยเต่าที่เขาจะเพิ่งออกตามฤดูของธรรมชาติมันไม่ค่อยมีเนาะพื้นที่ดอยเต่าส่วนมากจะทำลำไยนอกฤดูแต่ว่ามันก็มีบางสวนบางเจ้าบางต้นประมาณนี้ครับที่มันออกแต่เจ้าสวนก็ได้ตังค์อยู่นะครับเพราะว่าปีนี้ราคาก็24บาท AA นะครับ24บาท25บาทบางวันก็ขึ้น26บาทเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเกษตรกรซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงการลงทุนเนาะลงทุนทำนาเอ้ยเป็นอย่างต่างๆเอ้ยก็มีบ่มีรายได้ตังค์อื่นนะครับแต่ว่ามามีรายได้กับลำไยนอกฤดูหลายๆคนที่ออกในฤดูครับ
7: เจ้า
8: ก็ได้เก็บไข่อีล่วงตามบ้านนี่
7: เจ้าแสดงว่าราคาดีในช่วงนี้สำหรับเรื่องของลำไยนอกฤดู
8: ครับในฤดูครับอันนี้ลำไยในฤดูจะออกปกติช่วงนี้ครับ
7: ถือว่าราคา
8: ในฤดูเนี่ย
7: ถือว่าราคาดีเจ้า
8: คือถือว่าราคาดีใช้ได้ครับเกษตรกรก็พอใจในราคานี้ครับก็ได้เงินได้แต่เงินไปลงให้ลงสวนช่วงนี้มันเป็นช่วงลงทุนเนาะก็ถือว่าราคาดี
7: ผลผลิตดีกับเจ้า
8: ผลพลิกมันมีน้อยครับน้อยมากน่าวันนี้ก็ใกล้จะหมดละถ้าจะบ่มีนะครับจะมีเก็บคำทดลองเส้นแรงไปมีมานักครับ
7: เจ้าโรคภัยไข้เจ็บไข้เลือดออก
8: ไข้เลือดออกไข้ตรงนี้บอกค่อยมีครับเพราะว่ามันด้วยที่ว่ามันแรงก็ครับมันก็เลยบอกค่อยระบาดเลยก็ไอ้ที่เกิดมาก็มีการควบคุมอย่างสม่ำเสมอเนาะก็เลยหยุดเองครับแล้วในพื้นที่อำเภอดอยเต่าช่วงนี้ก็ จะมีตารางเนาะตารางการอันนี้นะเพื่อของธรรมะสัญจรของแต่ละวัดนะครับ
7: เจ้า
8: ก็จะมีธรรมะสัญจรเกือบทุกวัดของอำเภอดอยเต่าครับที
7: ่
8: พระสงฆ์องค์เจ้าในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าก็ไปช่วยกับกุฏิครับ
7: สุดท้ายแล้วเจ้ามีเรื่องอย่างฝากในช่วงท้ายของช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่ากับเจ้า
8: ก็คงเชิญชวนน้องชวนนักท่องเที่ยวนักแข่งรถมอเตอร์คอร์สอย่างพวกนี้หรือว่านักท่องเที่ยวมีเวลาของวันที่9ไม่เอาที่ทะเลแสบดอยเต่าครับเพราะว่ามีร้านขายของกินของเล่นและก็ตอนกลางคืนก็มีดนตรีนะครับก็มีเวลาต่างๆได้ยินเสียงนี้ก็เชิญชวนกับมาแอร์นะครับจะได้หาว่าพื้นที่ดอยเต่าตอนที่น้ำมาขึ้นอ่ะมันเป็นจะได้แล้วกับถ้าน้ำขึ้นมันกว้างขนาดไหนประมาณเนี้ยครับ
7: เจ้าวันนี้ขอบคุณเจ้านักเลยเจ้า
8: ครับครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณฟังในช่วงของรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะปาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
4: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเรา
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
12: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
11: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
12: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
13: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
14: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 น.ที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
19: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
9: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24ชั่วโมง
20: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลบอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
21: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่ครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่

0: วัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีม

0: ตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
2: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
1: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM9

สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารนะครับวันที่4สิงหาคม2569เป็นอย่างไรกันบ้างครับถึงเวลาพักผ่อนยามค่ำคืนแบบนี้นะก็ขอให้ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับใครได้มีโอกาสฟังรายการวิทยุเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็หลากหลายเรื่องเล่าที่นำมาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังในรายการนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเริ่มต้นรายการกันนิดนึงนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มกันด้วยนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแต่ก็อาจจะมีฝนตกหนักมาบางที่บางแห่งได้นะครับเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับก็เตือนกันเกือบทุกจังหวัดนั่นแหละในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับลำพูนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศเตือนโดยตรงแต่ว่าก็อยู่ติดกับเชียงใหม่อยู่ติดกับลำปางก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้นะครับมีโอกาสเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากได้เช่นกันนะเมื่อวานนี้นะครับมีปริมาณน้ำฝนที่ตกสูงสุดเนี่ย16มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับตกที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์นะครับระดับน้ำในบ้านเราก็ไม่น่าห่วงนะครับอย่างเช่นน้ำปิงที่สถานีวัด P67 ที่บ้านแม่แต่อำเภอสันทรายเนี่ยก็อยู่ที่83เซนติเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ P1 สะพานนวรัตน์ก็อยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าฟ้าฝนตกมาปริมาณเท่านี้นะครับก็ไม่ได้น่าห่วงสำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับแต่ก็เตือนกันในภาพรวมก็แล้วกันเนาะถ้าไม่ได้เตือนไม่ได้ระวังกันเลยก็อาจจะลำบากได้นะครับท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงนี้นะครับอย่างที่เขาบอกนะว่า 3-8 สิงหาคมนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากEcomos ลงพื้นที่มาตรวจประเมินภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่นะครับวัดต่างๆรวมถึงกำแพงเมืองแจงเมืองคูเมืองนะครับเชียงใหม่ของเราในฐานะนครหลวงแห่งล้านนานะครับจะได้ก้าวเข้าสู่มรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้นดูแลทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนของตนเองนะครับท่านผู้ฟังครับจอดรถจอดราอะไรก็อย่าให้มันผิดกฎจราจรก็แล้วกันนะเราแสดงอัธยาศัยไมตรีต้อนรับผู้มาเยือนต้อนรับผู้มาตรวจประเมินนะครับแล้วก็ช่วยกันภาวนาเลยนะให้ชาวเชียงใหม่ให้เมืองเชียงใหม่ของเรานะครับได้ก้าวไปสู่มรดกโลกโดยเร็วนะครับส่งกำลังใจเนาะส่งกำลังใจไปทุกๆพื้นที่เลยนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในส่วนของอบจ.เชียงใหม่นะครับองค์กรภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนโอ้หลากหลายเลยทีเดียวครับร่วมด้วยช่วยกันจริงๆเลยนะครับเขาก็มีการประชุมซักซ้อมในเมื่อวานนี้ซักซ้อมทบทวนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการตอบข้อซักถามของผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะท่านให้ความสำคัญนะครับลงพื้นที่มาตรวจติดตามนั่นนี่นะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์บวรเวชรุ่งรุจีนะครับซึ่งก็เป็นที่ปรึกษา
ของการขับเคลื่อนในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับผลักดันให้วัดต่างๆให้เมืองเชียงใหม่ของเรานะครับได้ก้าวเข้าสู่การเป็นมรดกโลกเราเชื่อว่าสิ่งดีๆจะตามมาอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอียวสุรชัยนำมาพูดมาคุยตั้งแต่ต้นรายการเลยนะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อนะยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับเอาช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆนะครับกลิ่นอายของเมืองเหนือบ้านเรานะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพลงแรกในรายการเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือนะฮะแบบนี้เลยนะช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมนะครับวัฒนธรรมประเพณีคำพูดคำจาการแต่งกายนะครับคำอู้คำจาเนาะของเชียงใหม่บ้านเฮานะครับของภาคเหนือบ้านเฮานะรายการนี้ก็ขออนุญาตผสมผสานไปก็แล้วกันนะนะครับส่วนรายการทีวีนี่เอี่ยวสุรชัยเนี่ยอู้กำเมืองเลยนะอยากจะฮื้อกำเมืองขจรไกลไปจนถึงปุ้นอะลพบุรีโพสต์ไปแผ่วเชียงรายเนาะท่านผู้ฟังครับเอามาพูดคุยกันต่อนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะฮะเมื่อเช้านี้ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคนะครับประจำปี2569ก็ได้มอบกำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเขามีการจัดกิจกรรมกันที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยมีรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องนะครับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569นะครับเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับก็มีความร่วมมือจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินภาค8นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทยเชียงใหม่นะครับแล้วก็สโมสรโรตารี่เชียงใหม่นะครับโอ้โหหลากหลายภาคส่วนจริงๆเนาะมีอีกนะฮะยังไม่หมดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับก็ได้ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน400คนนะครับพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจในการแบ่งเบาความเดือดร้อนแก่ผู้ต้องขังหญิงโดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้ได้โอกาสและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามการดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องมา28ปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับครั้งนี้เนี่ยที่จัดที่เชียงใหม่เนี่ยเมื่อเช้านี้ถือเป็นการจัดในส่วนภูมิภาคนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่แสดงความจงรักภักดีน้อมนำพระราชปณิธานด้านการสงเคราะห์ผู้ได้โอกาสมาสู่การปฏิบัติช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็จะได้สร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับผู้ต้องขังหญิงให้สามารถกลับคืนสู่สังคมแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับถึงแม้ที่ผ่านมาจะพลาดนะครับผิดพลาดมาสังคมยังให้โอกาสแต่ขอนะฮะขออย่าให้ผิดพลาดซ้ำก็แล้วกันนะครับกลับตัวกลับใจเป็นคนดีทำประโยชน์สู่สังคมนะครับทำประโยชน์ต่อตัวเองก่อนก็แล้วกันนะเท่าตัวเองอยู่ดีสบายก็จะได้สร้างประโยชน์ต่อให้กับสังคมนะครับให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะนะครับเล่าสู่กันฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าเรื่องของการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับมี3โครงการที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่านะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับกับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับวิทยุแห่งประเทศไทยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราได้มีการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดขึ้นวันอังคารสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนเลยนะครับเดือนละ2ครั้งนะแล้วก็วันนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณนันทวรรณกันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการแถลงข่าวครับแล้วก็มีเอี่ยวสุรชัยนี่แหละนะฮะเป็นผู้ดำเนินการรายการแถลงข่าวนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนี่ยกลุ่มอาชีพกลุ่มเกษตรกรเนี่ยที่รวมกลุ่มกันได้แล้วอยากจะทำคล้ายๆว่าทำอาชีพเสริมเป็นทุนทำประกอบกิจการต่างๆเนี่ยนะโอ้ถ้าขาดแหล่งเงินทุนเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยมีโครงการเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เขาให้กู้นะครับโดยไม่คิดดอกเบี้ยผ่อนชำระได้5ปีไม่มีดอกเบี้ยนะ 0% เลยนะครับนะรวมกลุ่มกันคิดโครงการดีๆนะครับแล้วก็ไปขอแบบฟอร์มที่กำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.เทศบาลตำบลนะครับถ้าเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครไม่ได้นะนะเฉพาะถึงแค่เทศบาลตำบลนะครับท่านก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปเขียนแบบคำร้องนะครับไปเขียนโครงการได้นะครับเพื่อที่จะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งเอาไว้ต่อทุนไว้ต่อยอดไว้เป็นทุนนะฮะโดยไม่มีดอกเบี้ยเลยเนี่ยนะครับเชียงใหม่ของเรามีร้อยกว่าล้านนะครับนะท่านอยู่ตำบลไหนพื้นที่ไหนหรือว่าทำกิจการอยู่นะครับขาดแหล่งเงินทุนสามารถไปปรึกษาสอบถามได้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลตำบลนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาแนะนำเขามีเอกสารให้กรอกเดี๋ยวแนะนำนะครับเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะดอกเบี้ย 0% รับผ่อนจ่ายเนี่ย5ปีนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับรัฐก็ต้องการช่วยนะครับเมื่อเช้านี้ว่าที่ร้อยตรีสมชายชัยเรืองจากจังหวัดเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยเรียกจ่าพลจ่าพลไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ตำรวจครับเป็นตำแหน่งจ่าจังหวัดนะครับก็มานำเสนอสิ่งดีๆนะครับแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งโครงการนะครับปิดหนี้ไวไปต่อได้บายแซมนะครับหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดนะครับจริงๆเขาเป็นหน่วยงานเป็นรูปแบบของบริษัทแต่ว่าองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับถือหุ้นในกองทุนเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ติดหนี้นะเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหนี้อะไรก็ไม่รู้แหละนะครับแล้วท่านไม่สามารถที่จะชำระได้เนี่ยนะครับไม่มีกำลังแล้วเนี่ยกลายเป็นหนี้เสียนะเป็นหนี้เสียมันเสียเครดิตเสียเครดิตบูโรนะเสียชื่อเสียเสียงนะครับแล้วก็ชีวิตไม่มีความสุขแต่ว่าโครงการของรัฐเนี่ยนะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเอี่ยวสุรชัยฟังแล้วดีมากๆเลยใครมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทแต่ละชนิดแต่ละสถาบันการเงินเนี่ยมารวมกันนะครับไม่เกิน 100,000 บาทปรึกษากับบสส.หรือว่าแซมนี้ได้เลยนะครับเขาจะรวมหนี้ของท่านแล้วก็ให้ท่านได้ผ่อนชำระแบบถูกๆมากเลยนะครับเอาสมมุติว่าท่านมีหนี้สักเกือบแสนบาทเนี่ยนะพอท่านก็เข้าร่วมโครงการกับแซมนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านชำระเลยเนี่ยนะเขาจะคิดแค่ 50,000 บาทเท่านั้นเองนะครับไม่คิดดอกคิดเงินต้นครึ่งเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่า 50,000 จ่ายไม่ไหวท่านจะขอผ่อนชำระเขาจะตัดให้ท่านเหลือแค่ประมาณ 70,000 นะฮะท่านก็มาผ่อนชำระไป 70,000 เนี่ยนะฮะโดยไม่มีดอกเช่นกันโอ้โหช่วยจริงๆนะครับใครมีหนี้นะหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหนี้บัตรเครดิตหนี้นั่นหนี้ที่มันอยู่ในระบบเนี่ยนะท่านสามารถปรึกษากับแซมได้นะครับเขามีสำนักงานอยู่ที่หน้าวัด7ยอดทางทิศตะวันออกเนี่ยนะหรือว่ามี LINE ของเขานะครับ @line SAM แซมนะครับ social ภาษาอังกฤษนะแล้วก็ AMC @line นะครับ
Sam Social AMC นะครับท่านลองสามารถเข้าไปได้นะปรึกษาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนี้ของท่านมันเกิน 100,000 บาทท่านเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้อันนี้เขาช่วยเหลือรายย่อยนะครับท่านเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้เนี่ยก็ยังมีคลินิกแก้หนี้นะที่ช่วยลดทั้งต้นทั้งดอกโอ้โหดีจริงๆนะครับทุกท่านครับเอี่ยวสุรชัยเมื่อเช้านี้เป็นพิธีกรในการแถลงข่าวนะฟังเขาพูดเนี่ยนะครับก็อยากจะมาบอกต่อว่าถ้าท่านเป็นหนี้อยู่ไม่มีทางออกเนี่ยนะครับท่านปรึกษาแซมนี้ได้นะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดก็เป็นหน่วยงานของรัฐนี่แหละนะครับนะเป็นกองทุนของรัฐที่อยากจะช่วยเหลือฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นะฮะมีหนี้อย่าอายมีหนี้อย่าหนีฟื้นฟูได้นะครับแล้วชีวิตท่านจะกลับมาเป็นปกตินะครับโหเขาช่วยจริงๆนะลดหนี้ให้ครึ่งนึงเลยแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยด้วยถ้าจะผ่อนชำระก็ลดหนี้ให้ 30% แล้วก็ผ่อนชำระเพียงแค่ 70% เท่านั้นนะฮะดีมากๆเลยนะเล่าสู่กันฟังนะครับอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ดร.ทรงยศคำชัยนะครับก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคและการดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูฝนโอ้โรคภัยในช่วงหน้าฝนนี่มีเยอะนะครับทั้งโรคหวัดโรคที่เกี่ยวข้องกับยุงนะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการบริโภคเห็ดถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะครับเชียงใหม่เนี่ยเสียชีวิตแล้ว1รายนะครับเด็กตัวน้อยสุด4ขวบทานเห็ดพิษแล้วก็มีนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับคุณหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเวลาจะกินเห็ดเนี่ยนะเห็ดต่างๆที่มันเสี่ยงที่เราไม่รู้จักเนี่ยนะครับที่มันเหมือนหรือคล้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นเห็ดพิษก็ได้นะครับให้กินเห็ดนางฟ้าเห็ดถั่วเหลืองนะครับเห็ดออริงจิเห็ดอะไรที่มันขายอยู่ท้องตลาดดีกว่าเนาะอย่าไปเสี่ยงเลยนะครับเขามาเตือนกันแล้วก็เขารณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนนะครับกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายรวมถึงผู้ที่มีศักยภาพฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสนะครับไข้หวัดใหญ่หรือว่าไข้เลือดออกหรือไข้ใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีโอกาสท่านฉีดวัคซีนนะดีที่สุดไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเขาวิจัยเขาศึกษามาหมดแล้วนะฮะดีกว่าไม่ฉีดอ่ะถ้าไม่ฉีดเนี่ยท่านอาจจะอาการหนักกว่านั้นนะทางดร.ทรงยศบอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความห่วงใยที่นำมาเสนอในช่วงของการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจัดวันอังคารที่1และอังคารที่3ของเดือนนะครับเดือนหนึ่งจัด2ครั้งหน่วยงานองค์กรบริษัทเอกชนอะไรก็แล้วแต่องค์กรสาธารณะองค์กรการกุศลสนใจอยากจะมาร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนครับเรายินดีนะฮะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางให้นะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังนำภาพนำข่าวแจกสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้นะครับข้อมูลของท่านประเด็นของท่านจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะครับเราในฐานะของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ขยายข่าวขยายความให้ท่านต่อนะเล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะฟังเพลงเพราะๆเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: าร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับเวลาไล่หลังมาทุกทีทุกทีแล้วนะครับบางช่วงเอี่ยวสุรชัยก็พูดยาวเกินไปเนาะก็มันไม่อยากจะหยุดหมายถึงว่าไม่อยากจะเบรกนะครับกำลังพูดกำลังเล่าเนี่ยนะครับถ้ามีเวลาจำกัดเดี๋ยวก็ได้หยุดอีกแล้วไปฟังเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าต่อนะบางทีมันก็ลืมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบางช่วงก็อาจจะขอเล่ายาวๆให้มันจบไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เวลาไล่หลังมาทุกทีทุกทีแล้วนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเท่าที่ติดตามข่าวมาเนี่ยนะโอ้โหแถวๆเชียงรายเนี่ยนะครับอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายก็มีน้ำไหลหลากนะครับเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านในพื้นที่ของตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับในขณะที่แม่น้ำปายที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับต้องติดตามกันอยู่นะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราชะล่าใจเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียได้นะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนี่มันมาเร็วนะฝนมันตกมาหลายวันแล้วนะครับดินมันก็อุ้มน้ำนะครับถ้าดินมันอมน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วฝนตกลงมาต่อไปมันไหลลงมาหมดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับโอ้โหการปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีผลออกมานะจริงๆจังหวัดเชียงใหม่ก็มีปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับ Operation 90 Days นะครับแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับเริ่มแผนมาตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายนนะครับขอย้อนไปตั้งแต่ต้นปีงบประมาณนี้ก็แล้วกันภาพรวมผลการจับกุมตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยึดแล้วก็จับยาบ้าไปแล้วกว่า156ล้านเม็ดนะครับไอซ์ไปแล้ว 1,900 กิโลกรัมเฮโรอีน121กิโลกรัมฟิน374กิโลกรัมนะครับเคตามีน0.2 กิโลกรัมแล้วก็ดอกกัญชา9กิโลกรัมนะครับอันนี้ตลอดทั้งตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบันนี้นะส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับยาบ้าเนี่ยจับได้แล้ว16ล้านเม็ดนะครับเฮโรอีนเนี่ย436กิโลกรัมฟินเกือบ50กิโลกรัมเคตามีน1กิโลกรัมกว่าดอกกัญชา9กิโลกรัมนะครับส่วนไอซ์ไม่มีการตรวจยึดนะครับยังคงมีนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็อย่ายุ่งเกี่ยวนะครับอีกหนึ่งเรื่องวงการกีฬาครับท่านผู้ฟังครับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ CV ครับครั้งที่6นะครับที่เขาจะมีการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ 7-9 สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับโรงยิมเนเซียม1แบบปรับอากาศตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสนามนะครับก็บอกว่าสนาม700ปีเนี่ยพร้อมต้อนรับแฟนวอลเลย์บอลนะครับนะจุคนได้ 3,000 ที่นั่งนะครับรองรับแฟนวอลเลย์บอลจากทั่วประเทศแล้วก็ชาวเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครมีบัตรแล้วเตรียมตัวนะครับนะหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะโรงยิมมันน้อยไปเนาะน่าจะมีการปรับปรุงสร้างให้มันใหญ่ๆนะฮะก็เป็นโอกาสต่อไปในวันข้างหน้านะครับถ้าได้รับการตอบรับดีเขาก็อาจจะมีการขยายสนามกีฬาอื่นๆอีกก็เป็นได้นะครับเอาละเวลาหมดเวลาคุยกันก็มันก็เพลินอ่ะเนาะได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยนะครับเอี่ยวสุรชัยกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับตอน 3:00 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 นะครับช่วงนี้โชคดีทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่และเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างยืนยันข้อมูลไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมได้
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่าเบื้องต้นพบร่องรอยและเบาะแสของการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุพร้อมตรวจพิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และเร่งจัดทำแผนป้องกันในอนาคตโดยยืนยันว่าข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมสำคัญได้พร้อมเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าคดีสแกมเมอร์เชื่อมโยงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่พบเส้นทางการเงินเพิ่มเป็น33ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลสอบสวน
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการตรวจสอบโดยระบุว่าจากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569ทูลชัยคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ค่ะโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานเป็นการบรรเลงนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490

12ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทราภรณ์จากนักร้องแต่ละท่านนะคะเริ่มด้วยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเพลงแรกเริงฤทัยผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศเพลงที่สองถูกมนรักคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและใจสาวผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์3เพลงจบไปแล้วนะคะท่านต่อไปคือสุนทรภรณ์หรือครูเอื้อสุนทรสนานค่ะท่านบันทึกเพลงเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันต่อด้วยด้วยรักจริงรอสวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3ถอนสมอทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยใครจะรักเธอจริง

พลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์ผ่านไปแล้ว3เพลงคือใครจะรักเธอจริงด้วยรักจริงรอและที่เพิ่งจบก็คือถอนสมอสำหรับคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เลือกมา3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยบัวกลางบึงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่2คำรำพันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรนะคะและเพลงที่3ดอกราตรีสำราญกาลยานมิตรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐค่ะ

ราวนี้เป็นนักร้องหญิงสามท่านเริ่มโดยคุณจุรีโอสิริค่ะเพลงละครชีวิตบันทึกเสียงเมื่อปี2492ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะคุณจันทนาโอบายวาทจะต่อด้วยเพลงดาวเด่นฟ้าและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงใต้ร่มใสสองเพลงหลังนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือ3เพลงจาก3นักร้องหญิงนะคะคราวนี้เป็นคุณวินัยจุลบุษปะเพลงแรกคือธาตุชีวิตครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทค่ะดอกไม้ในฝันครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการแล้วก็ตามพร้อมมอบหมายให้ตำรวจรับคำร้องทุกข์จากพยานและตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังขณะเดียวกันยืนยันว่าการใช้สายลับเป็นแนวปฏิบัติในการสืบสวนคดีแต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่านายธนาเกิดทองเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นสายลับของหน่วยงานใดพร้อมเดินหน้าทบทวนหลักเกณฑ์การใช้สายลับให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นส่วนกรณีกระแสข่าวการลบประวัติอาชญากรรมแลกค่าตอบแทนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
6: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
7: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th และ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ที่จบไปนั้นคือเพลงทางสร้างชาติผลงานของสุกรหัตและครูนาถถาวรบุตรค่ะคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องต่อด้วยเพลงนครราชสีมาโดยคุณอัมพรชัดกุลและคุณสวงเชยประทุมผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479

ที่จบไปนั้นคือเพลงนครราชสีมาจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ค่ะเพลงต่อไปนี้จะเริ่มด้วยเพลงมารหัวใจเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงคนแรกคือคุณวริษาเสวตตลักษ์เมื่อปี2495นะคะต่อได้เพลงในดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออยากจะบอกรักแต่ไม่กล้าเป็นผลงานของครูมงคลอมาตยกุลนะคะโดยคุณชัยยศอมาตยกุลค่ะ

ชุดต่อไปเริ่มด้วยเพลงหัวใจร้องไห้โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงแก้กันค่ะคือเพลงหัวใจเรียกร้องโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเสียงคุณธานินทร์อินทรเทพหัวใจร้อยรัก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะคือหัวใจร้อยรักที่เพิ่งจบไปนะคะก่อนหน้านั้นก็หัวใจเรียกร้องและหัวใจร้องไห้ท่านผู้ฟังคะในการประกวดการขับร้องเพลงครั้งที่2ปี2492ซึ่งจัดโดยกรมโฆษณาการนั้นก็จะมีข้อกำหนดว่าในการประกวดรอบสุดท้ายผู้เข้ารอบนอกจากร้องเพลงที่กำหนดให้2เพลงแล้วจะต้องเลือกเพลงที่แต่ละท่านถนัดมาคนละเพลงด้วยสำหรับคุณบุญชั่วฮิรัญสุนทรนั้นท่านเลือกเพลงโลมอนงค่ะผลงานของพิมพาวันและเฟื่องฟ้ามาขับร้องนะคะคุณทัศนัยชอุ่มงามที่ชนะเลิศฝ่ายหญิงก็เลือกเพลงดอกบัวซึ่งเป็นผลงานของสนิทสอมาขับร้องอีกท่านหนึ่งที่ดิฉันทราบก็คือคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่สองสำหรับนักร้องฝ่ายหญิงนะคะต่อจากคุณทัศนัยค่ะโดยคณะพันตรีศิลปะเป็นผู้ส่งคุณธิดารัตน์ก็เลือกเพลงห่วงรักเหวลึกมาขับร้องฟังสามเพลงเลยนะคะเริ่มด้วยโลมอนง

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่นักร้องซึ่งประกวดการขับร้องในปี2492คือคุณบุญช่วยคุณทัศนัยชอุ่มงามซึ่งได้ที่หนึ่งของฝ่ายหญิงและคุณธิดารัตน์พิมพ์สายซึ่งได้ที่สองของฝ่ายหญิงเราได้ฟังกันไปแล้วนะคะคราวนี้ฟังคุณพรทิพย์คีตเสวีหรือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อชมจันทร์ต่อด้วยคุณณรงค์ธนวังน้อยเพลงสูงสุดสอยผลงานของคณะจารุกนกและสิ้นสวาดเป็นเพลงที่คุณแน่งน้อยสงวนรักขับร้องคนแรกเลยค่ะเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทย

ฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะสีไทยกาลครของคุณเทิงสติเฟื่องค่ะเพลงตันหาโดยคุณลินจงบุญนกรินและเรือมนุษย์คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐนะคะ

อีกเพลงหนึ่งที่คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะศรีไทยการละครก็คือเพลงรางวัลชีวิตคุณชัชดาพรรักษณเวทขับร้องคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธเรามาทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนท่านผู้ฟังแต่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะที่เราจะทำความเข้าใจในวันนี้คือเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเราจึงจะนำเอาการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติมาเป็นการภาวนาในวันนี้เริ่มจากการที่ท่านฟังมานึกถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงทั้งสามคำนี้ไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกเป็นเสียงการที่เรานึกเป็นเสียงจะทำให้เสียงในหัวมันเบาบางลงคนเรามันจะฟุ้งซ่านได้สองทางท่านผู้ฟังไม่เสียงก็ภาพเสียงนี่ถ้าเราตามไปคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสเสียงได้ภาพถ้าเราเห็นแสงเห็นสีเราตามไปคิดตามไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสภาพได้จะป้องกันไม่ให้วิปลาสเสียงก็เอาเสียงนั่นแหละมาใช้พุทโธธัมโมสังโฆภาพเราทำยังไงนึกถึงพระพุทธรูปเลยพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านึกภาพขึ้นมาบางคนนึกเป็นแสงสีขาวๆนวลๆบางคนนึกเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของเจดีย์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในปางสีหสยาปางนั่งรูปใดๆเอาสิ่งนั้นมาเป็นรูปส่วนพระธรรมก็นึกถึงกงล้อเป็นจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรที่หมุนอยู่วิ่งไปอยู่ปรับไปอยู่มีกงล้อ8กงล้อแล้วก็หมุนไปบทขยี้กิเลสไปตามทางที่ดำเนินไปนั้นด้วยพระสงฆ์เราก็นึกถึงคนโกนผมห่มเหลืองมีจำนวนมากไม่ใช่หนึ่งเดียวเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะใช้เป็นรูปปั้นของสาวกในสมัยพุทธกาลเวลาเรามองไปทางพระพุทธรูปจะมี2รูปซ้ายขวาอยู่ด้วยเรื่องพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ซ้ายขวาประกบติดอยู่กับพระพุทธเจ้าตัวเล็กลงกว่าหน่อยนั่นคือรูปหรือบางคนจะนึกถึงรูปครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเราเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นรูปมาเป็นเสียงในการที่ใช้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่ณที่ตรงนี้เอามาตั้งไว้การตั้งขึ้นของจิตจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติการที่เรามาสามารถตั้งจิตด้วยการมานึกถึงพระธรรมเป็นเสียงธรรมโมหรือเป็นรูปกงจักรที่มี8ซี่นั่นก็เรียกว่าธรรมานุสติการที่เรามานึกถึงสังฆคุณคุณของพระสงฆ์ด้วยการที่มานึกคำว่าสังโฆสังโฆหรือมานึกถึงครูบาอาจารย์พระรูปใดสาวกคนไหนหรือผู้นำคนไหนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เรียกว่าเป็นสังขานุสติพุทโธธัมโมสังโฆฟังไว้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้การระลึกถึงนั้นคิดถึงคำพูดนั้นคิดถึงภาพนั้น ความระลึกได้นั่นคือสติภาพเสียงที่เราดึงถึงก็เป็นอย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ภาพผู้ที่เข้าไปรู้เสียงนั่นคือจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งภาพเสียงเหล่านั้นใดๆก็อีกอย่างหนึ่งสติก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่สามอย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่าพุทโธคือท่านมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีพระคุณคุณสมบัติหลายอย่างจะมีความกรุณาในการบอกสอนธรรมะเอาไว้นั่นคือธรรมโมคุณของพระธรรมนั้นคือรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการชำระกิเลสเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองทำได้แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยสามารถทำสามารถปฏิบัติได้จริงๆเห็นผลได้จริงๆนั่นคือพระธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสในภายในของตนออกได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณตามพระพุทธเจ้าไปในความดีตรงนี้ตรงฝั่งเราไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะว่าคุณต้องยกย่องฉันนะคุณต้องให้เงินฉันนะคุณต้องแบบว่าเขียนจดหมายตอบมาดีๆนะฉันถึงจะเรียกว่าได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวเลยนะผู้ฟังความที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ความดีอยู่ที่ตัวเราจนบานความดีอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีว่าคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวเลยเขาจะการันตีให้จะยืนยันรับรองไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นการกระทำของเขาการกระทำของเขาแต่เขาบูชาคนดีเขาก็ต้องได้ดีการกระทำดีของเขานั่นคือบุญคือกรรมความปรารถนาดีของเขาแต่ตัวเราที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นมายืนยันนั่งยันผู้ฟังเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้ให้ดีแล้วรักษาจิตที่มีสติมีสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งปฏิบัติมาท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำทุกวันพุธที่เราจะทำการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงเพื่อให้จิตของเรานั้นประกอบด้วยพื้นฐานคือความสงบต่อยอดเป็นปัญญาให้ถึงการบรรลุธรรมได้ในหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งปฏิบัติมานั่นเองเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเวลาที่เราไปงานวัดที่ไหนเนี่ยทุกครั้งเลยเขาก็จะสมาทานศีลโดยก่อนสมาทานศีลพระสงฆ์ก็จะกล่าวนำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพวกญาติโยมทั้งหลายก็ว่าตามพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังไปอย่างนี้รอบที่หนึ่งเอา3รอบนะท่านผู้ฟังทุติยัมปิตติยัมปิ3รอบ9ครั้ง ที่ว่าให้ถึงสรณะสรณะนั้นเราอยากจะนำเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละท่านฟังที่ว่าเราจะถึงเป็นสรณะนั้นยังไงซึ่งนี้เป็นบทเรียนที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในพรรษาทุกคนต้องฟังคือพระทุกรูปแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษานะจะบวช15วันหรือกี่วันก็ตามอุปชานี่จะต้องสอนเรื่องนี้พุทโธธัมโมสังโฆที่ว่าเราถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอะไรยังไงสื่อนี้รวมถึงญาติโยมที่สมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งนัยยะเหล่านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็เคยนำมาอธิบายหลายๆครั้งอยู่แล้วแต่ว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเยอะมากท่านผู้ฟังถ้าจะพูดให้หมดมันไม่ได้มันเยอะจริงๆเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะวัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอจะมาพูดย่อๆให้เข้าใจกันได้ในนัยยะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินก็คืออย่างที่บทสวดเราได้ยินเป็นประจำนั่นคืออิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมีต่อไปอีกสวากขาโตภควตาธโมเป็นต้นของพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นต้นของฝ่ายประสงค์บทสวดอิติปิโสนั่นแหละที่ทุกคนก็น่าจะสวดได้นั่นคือที่เป็นพุทธพจน์ในยะหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาไว้กับเจ้าสากยะชื่อมหานามะแล้วก็ยังอีกหลายๆวาระส่วนในวันนี้จะนำเสนอในยะอื่นๆบุฟังที่เป็นคำอธิบายของส่วนคัมภีร์พุทธวงศ์เรื่องของพระพุทธวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องความที่เป็นธรรมะควรนำมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราว่ากันไปแล้วแต่จะพูดในยะอื่นส่วนพระสงฆ์

โอ้ในที่นี้เราไม่ได้เอาพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสแต่เอาพุทธคุณ3ที่มีปรากฏอยู่ในคาถาธรรมะต่างๆนั่นคือคุณในข้อปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณปัญญาคุณคืออะไรก็คือคุณคือปัญญาคือคุณสมบัติของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธจะมีปัญญายอดเป็นเหมือนมงกุฎเพชรนั้นจะต้องมีฐานถ้าฐานไม่มั่นคงความเลยแบบอยู่ได้ไม่นานยกปุ๊บแล้วก็หลุดแต่ฐานของพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นมีพื้นคือจรณะทั้งหลายจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้มีปัญญาได้แก่สมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิในระดับฌานทั้งหลาย1 2 3 4ในระดับอรูปทั้งหลาย5 6 7 8จนถึงในระดับสัญญาเวทยิตายุโรธสามารถเข้าสามารถออกได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะอยู่กำหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้สมาธิของท่านมีพลังมากกว่าจะมาเป็นสมาธิได้ศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงศีลระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังมันไม่ใช่แค่ศีล8นะมันไม่ใช่แค่ศีล227นะแต่มันเป็นระดับศีล3กองที่เราเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลทั้ง3กองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่ทั้งส่วนที่เป็นการเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ว่าไม่ได้จะเสียหายอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำแต่ว่ามันดีเช่นการเคี้ยวข้าวของท่านนี่ต้องละเอียดทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้รับการบดด้วยฟันแล้วกลืนเข้าไปทุกเม็ดนี่คลุกเคล้าเดี๋ยวเคี้ยวข้างซ้ายเดี๋ยวเคี้ยวข้างขวาหมุนวนโดยราบเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกลืนเข้าไปเป็นมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะจากพื้นฐานคือเรื่องของศีลแล้วก็บารมีทั้ง10ทัศน์3รอบทั้งในขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถ์ในแต่ละบารมี10ขั้นเป็นพื้นฐานรวมกันมาศีลบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีต่างๆรวมกันมาให้ศีลมีพลังให้สมาธิมีพลังจนกระทั่งยอดสุดๆก็จะพูดเอาคำเดียวเลยนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาทำอะไรตัดกิเลสดิตัดกิเลสเพลิงทุกข์ออกได้อย่างสิ้นเชิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะไม่มีรวมถึงวาสนาต่างๆได้ๆพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตเคยทำมาไม่มีตัดขาดออกได้หมดจดแต่จะมาเปรียบเทียบกับสาวกกรณีของท่านเช่นพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยตัดกิเลสได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้สามารถละวาสนาหมายถึงความเคยชินบางอย่างบางประการทำให้ท่านยังมีพฤติกรรมที่แบบเดินไปเหมือนกับกระโดดไปอย่างเงี้ยนะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยยังละไม่ได้ท่านพระสารีบุตรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีปัญญาที่จะสามารถตัดวาสนาเหล่านี้ให้ขาดหมดจดได้ไม่ใช่แค่ปัญญาในการตัดกิเลสตัมฟังปัญญาในการรู้เห็นสิ่งต่างๆนี่ท่านก็เต็มพร้อมเต็มที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้พฤติกรรมคนรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถมีปัญญาอิทธิต่างๆนั้นเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาเข้าใจท่านพระมหากัจจายนะมีปัญญาในการอธิบายขยายความหมดนั่นรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าครับแล้วท่านยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเช่นปัญญาในการรู้ความแก่อ่อนข
ของอินทรี

0: ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือความละเอียดของปัญญานั้นความรอบคอบความชัดเจนความกว้างขวางก็ไม่เหมือนกันสมมติจะรู้อดีตใช่ไหมถ้าสาวกนี่ก็จะรู้ได้ถึงระดับหนึ่งไม่สุดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนสุดสุดสุดของสุดสุดก็จึงยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันยังไม่สุดเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปวนรอบท่านก็รู้ไปได้ไกลกว่านั้นอีกทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากด้วยพระปัญญาคุณในข้อที่หนึ่งนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทุกประการมีปัญญาใช่ไหมเพราะมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมาตัดกิเลสตึมเนี่ยโอ้โหความบริสุทธิ์มีได้ที่จิตนี้ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเศร้าหมองคือบางคนจะคิดว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมีที่กายนะคุณต้องอาบน้ำบ่อยๆคุณต้องกินอาหารที่มันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์คุณต้องกินเจคุณต้องกินอะไรเพื่อที่จะอะไรให้กายเราสะอาดให้จิตเราสะอาดแต่ความสะอาดจริงๆท่านผู้ฟังมันสกปรกกลับได้เพราะกิเลสไงถ้าจะให้สะอาดจริงๆท่านผู้ฟังจะต้องกำจัดกิเลสแต่กำจัดกิเลสความเศร้าหมองนิสัยที่ไม่ดีต่างๆแล้วความขี้เกียจขี้คร้านสิ่งต่างๆทางกายมันค่อยปรับไปเองหรอกภายนอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับภายในในประการที่สองนั้นท่านจึงมีพระวิสุทธิคุณวิสุทธิคุณหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เราให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจได้เพราะอะไรท่านผู้ฟังสมมติมีคนโทรมาหาเราใช่ปะคุณสมชายคุณได้รางวัลอันนี้นะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าวะพวกมิจจี้มิจฉาชีพจะมาสแกมหลอกลวงเราหรือเปล่านี่ว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชวนไปนั่นนี่ชวนทำอันนั้นอันนี้ชวนลงทุนบ้างชวนหาเงินบ้างชวนไปชวนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีวาระซ่อนแฝงเปล่าหรือมันมีเจตนาไงนะเอออันนี้เราต้องระวังนะระวังเพราะอะไรคือเพราะมันอยู่ที่คนชวนนะเขาต้องการอะไรถ้าคนชวนเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะชวนไปหาสิ่งที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละท่านผู้ฟังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเขาชวนเนี่ยเขาก็จะชวนเขาก็จะชักจูงเขาก็จะบอกสอนเขาก็จะชี้แนวไปในทางที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะแล้วอะไรมันอันตรายอะไรมันปลอดภัยล่ะทุกฝั่งโอ้ยเกิดไปทางราคะโทสะโมหะนั่นมันอันตรายไปทางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละมันปลอดภัยเอาทำไมอ่ะก็ไปทางราคะโทสะโมหะมันก็เผาดิไม่ดิทุกดิที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะราคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าชวนกันไปแล้วยังจะมีการเพิ่มราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรนั่นนะชวนไปแล้วก็นี่สิเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เพิ่มราคาหรือเปล่าเวลาเขาชวนเขาก็ชวนด้วยราคาด้วยหรือเขาจะชวนว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยเราต้องไปปะทั่วโกรธใช่ไหมเขาก็ชวนด้วยโทสะนะผู้ฟังชักจูงไปชักชวนไปในแนวให้เกิดราคาโทสะและโมหะนั่นคือไปไม่ดีต่อให้ได้เงินเพิ่มเงินนั้นเศร้าหมองต่อให้สุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงนั้นเป็นกลิ่นคาวต่อให้มีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงนั้นเน่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ของอะไรของราคะโทสะโมหะในทางตรงกันข้ามดูฟังถ้ามีคนชักชวนชักจูงดึงไปหรือโน้มน้อมเราไปกล่อมกล่าวเราไปในทางที่จะลดราคะปลดเปลื้องโทสะกำจัดโมหะออกไปเนี่ยอันนั้นบริสุทธิ์นะชวนไปดีนะควรไปนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำเราไปแล้วกิเลสเราลดลงกิเลสเราลดลงทุกเราก็น้อยลงอีกใช่สิที่เราไม่อยู่เศร้าใจอยู่นั่นก็เพราะราคะโทสะโมหะอยู่ทุกวันนี้ มันไม่ได้เกี่ยวกับข้างนอกรัฐบาลเขาจะทำยังไงเทคโนโลยีมาแล้วจะเป็นยังไงโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไงแล้วสงครามอีกอะไรโอ้โหเอาทุกเนี่ยใช่สิทุกเลยท่านโอ้โหสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นอย่างนี้เข้าใจผิดแล้วนี่ความเข้าใจมุมมองที่ไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะท่านผู้ฟังนะเป็นมุมมองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการกำจัดราคะโทสะโมหะเลยแต่พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะการชักชวนชักจูงไปนั้นการกระทำนั้นข้อปฏิบัติใดๆนั้นคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่พูดโดยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดอะไรที่มันจะไม่ได้ชักชวนไปให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องไปในทางแนวชำระกิเลสให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดก็ไม่คิดด้วยที่ไม่คิดได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะไม่มีตัวนี่คือพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากภายนอกถึงภายในจากภายในถึงภายนอกบริสุทธิ์หมดจดจากอดีตอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันบริสุทธิ์หมดจดทั้งชาติกำเนิดทั้งความรู้ภายในภายนอกสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเพียบพร้อมนี่คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณแล้วจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จากกิเลสนี่แหละนี่คือในประการที่สองพอตัวท่านเองมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจิตใจสบายแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายนะทุกท่านคือตัวเองแบบพ้นทุกข์แล้วจะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จะเหาะไปอยู่บนสวรรค์จะนั่งอยู่ริมลำธารไปบิณฑบาตมีข้าวอะไรก็กินตามนั้นบางทีก็ไม่กินมันสบายใจที่สุดแล้วทุกฝังไม่ต้องทุกข์ใดๆเลยความทุกข์ใดๆไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจดจริงๆด้วยเหตุนี้เราจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมสบายใจที่สุดแล้วเหมือนอย่างเวลาที่ทุกฝังขับรถไปอ่ะเราให้รถมันติดอ่ะแต่เรายังเปิดแอร์เย็นน่ะเห็นรถข้างๆเป็นรถ2แถวเป็นรถ6ล้อเป็นรถเมย์ไม่มีแอร์นะโอ้แล้วคนก็อัดแน่นเต็มปึ๊ดเลยโอ้ทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งรถติดโอ้เราสบายเราสบายกว่าพวกนั้นเรายังมีรถขับเรายังมีแอร์เย็นๆนั่งอ่ะหรือเราเป็นข้าราชการอ่ะแล้วก็เห็นคนเขาสอบไม่ติดสอบไม่ได้เงี้ยเราก็โอ้ยเรายังได้แล้วเนี่ยเรายังติดแล้วเรายังมีงานทำคนนั้นเขายังไม่มีงานทำก็ไม่มีโอกาสเราจะรู้สึกสบายใจในความที่ว่าเออฉันไม่ได้มีทุกข์เห็นบาดนั้นนะหรือคนที่มีอวัยวะครบไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้ป่วยใดๆไปเยี่ยมคนป่วยโรงพยาบาลโอ้นอนชมแย่เลยหายใจก็โรยรินตัดตรงนั้นผ่าตรงนี้หรืออวัยวะไม่ครบถูกตัดไปเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นปานนั้นเรายังดีอยู่นะเนี่ยนี่คือประเด็นของความที่ว่าเราสบายใจใช่ไหมคือเราไม่ได้ทุกข์แบบนั้นไงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสบายใจมากๆเลยทุกฝั่งตอนที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยสบายใจมากๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความสมองใดๆเลยแบบพ้นทุกข์สุดๆแล้วอ่ะนี่คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณดูมาละแต่พอมองมาทางคนที่เขายังมีความทุกข์อยู่นี่นะคือไม่ได้เสียใจเพราะความเสียใจนี่เป็นกิเลสเนาะมันเกิดจากโมหะนะเสียใจแบบเศร้าหมองโอ้ยคนนั้นเขายังทุกข์อยู่นั่นนี่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นกับท่านนี่คือความกรุณาทุกฝั่งความกรุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นใดๆนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งความทุกข์ประเภทที่ยังไม่เห็นว่ามันจะมาหรือความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังประสบอยู่นั้นก็ตามหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายก็ตามทุกข์ที่ทนได้ง่ายนี่ก็คือสุขเวทนาแหละทุกข์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ก็คืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆประสบกับปัญหาใดๆเป็นทุกขเวทนาทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงมันคือความตายความแก่บางคนอาจจะเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์ยังไงนะแต่ความตายยังไม่เห็นว่าตายเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แบบนั้นก็จะมี โอ้เห็นแล้วมีความกรุณาจะไม่ได้เรียกว่าความสงสารนะทุกท่านเพราะว่าความสงสารความเสียใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสประเภทโมหะเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจพวกนี้เป็นโมหะเกิดจากความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ด้วยพระปัญญาของท่านด้วยพระวิสุทธิคุณของท่านท่านเห็นทางแก้ปัญหาไงเอาว่าความทุกข์เนี่ยมันจะแก้ด้วยข้อนี้เพราะนั้นจึงไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจพิไรรำพันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มีความกรุณาด้วยความกรุณานี้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยจึงออกแสดงธรรมแสดงธรรมเดี๋ยวจะค่อยมาพูดเรื่องธรรมคุณนะด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยออกแสดงธรรมเนี่ยโอ้ยเดินทางนะสมัยก่อนนี่ไม่มีเครื่องบินนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ก็ไม่มีมีแต่รถมาส่วนใหญ่ท่านก็เดินไปมักจะเดินไปเพราะว่าเดินไปก็ค่อยๆไปวันหนึ่งไปได้12กิโล15กิโลก็ไปเดินเดินไปเหนื่อยก็นั่งพักนั่งพักตรงไหนมีใครฟังทำก็เทศไป45ปีฟังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวราชคฤห์เดี๋ยวไปจำพรรษาสามปีจำพรรษาสามเดือนแล้วก็ออกไปราชคฤห์จากราชคฤห์แล้วก็เดี๋ยวไปกรุงปาตลีบุตรเดี๋ยวไปกรุงเวสาลีเดี๋ยวไปกรุงกบิลพัสดุ์ไปเรื่อยๆแสดงธรรม45ปีเรื่องที่พูดเนี่ยระวังคือเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเครื่องบันทึกเสียงนึกออกไหมเพราะนั้นบางทีก็ซ้ำๆอ่ะคนนี้ก็ถามซ้ำเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ถามซ้ำอีกเรื่องเดิมเนี่ยก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องโอ้ยถ้าเป็นข้าพเจ้านี่เบื่อก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เต็มที่ด้วยอะไรกรุณาคุณมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความที่ว่าเขาจะพ้นทุกข์เอาประโยชน์เฉพาะหน้าของทั้งตนเองของทั้งผู้อื่นของทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวท่านเองก็บริสุทธิ์มีกรุณาตัวผู้รับฟังก็มีศีลสมาธิปัญญามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีพระกรุณาคุณเดินทางเทศบอกสอนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทั้งนั้นที่ร่างกายก็ได้รับความบอบช้ำมาเยอะจากตอนทำทุกขกิริยาเดินทางนี้ไม่ได้สบายนะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าฉันไป business class สิจะไม่ยากอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ดีต่อให้คนขึ้น business class first class บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างมันก็เหนื่อยอยู่ดีท่านผู้ฟังน้อยหน่อยแค่นี้ยิ่งคนนั่ง economy class โอ้โดนหนักโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินมันยังสบายนั่งรถเป็นไงโตโตโตนั่งรถทั้งอย่างน้อยมันก็ยังนั่งรถนะเอาแล้วเดินนะโอ้ยหนักสุดวันนี้ท่านเดินนะท่านฟังต่อให้ไม่เดินนั่งเกวียนเกวียนนี่ยิ่งกระเด้งมันไม่ได้มีโชคไม่ได้มีแน่ทำไมท่านไปไม่อยู่เฉยๆชิวๆก็ด้วยพระกรุณาคุณเพราะตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้สบายหมดจะไม่ได้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับภิกษุภิกษุณีวาสกุลสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันวุ่นวายซึ่งท่านไม่ชอบความวุ่นวายแล้วแต่ด้วยกรุณาคุณเนี่ยระวังต้องอดทนเอาอดทนเอาก็แบ่งเวลาแล้วกันอะเวลานี้อยู่ตรงนี้ทำเรื่องนี้เวลานั้นอยู่ตรงนั้นพูดเรื่องนั้นยังก็ไปเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดในทุกวังเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นนี่คือจุดพีคตรงนี้นะบารมีที่ท่านสั่งสมมาทั้งหมดทั้งหมดปัญญาคุณวิสุทธิคุณบารมี30ทัศน์จรณะทั้งหลายรวมมาทั้งหมดเพื่ออนุตตรสัมมาสัมปวริยานเพื่อคนอื่นนะทุกวังทำเพื่อคนอื่นหมายถึงว่าก็ได้เทศสอนแสดงธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนี่ไงพ้นจากความทุกข์มีความตายเป็นที่สุดไอ้ทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยเช่นทำมาหากินฝนตกแดดออกเจ็บป่วยนั่งนี้ไอ้นี่เรื่องจิบจ้อยไปเลยหนึ่งประวัติก็มีนโยบายมีวิธีการ ทำจิตบ้างวิธีการทำกายวาจายังไงให้เราจะอยู่เหนือจากความทุกข์เล็กๆน้อยๆจิตปัญหาเหล่านี้ได้หมดครบถ้วนตลอดสายในความบริสุทธิ์มันเชื่อมมาถึงตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานั้นเป็นเวลานานจนถึงบัดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วนี่คือพระพุทธเจ้าผู้วางมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณท่านจึงได้เทศสอนบอกสอนเป็นธรรมะไว้นี่คือหัวข้อของธรรมโมพระธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วอย่างดีแล้วที่เราเคยท่องต้องกันได้เนาะในบทอิติปิโสเขาจะเรียกว่าธรรมคุณ6มีสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกต่างๆเหล่านี้ไม่วันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดเรื่องพระธรรมในหัวข้อของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนไว้เรียบเรียงเอาไว้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นคำสอนผ่านจากการปฏิบัติของท่านแล้วกลั่นกรองออกมานี่เป็นหัวข้อให้ศึกษาได้ให้ทำความเข้าใจได้นี่คือปริยัติสวาขาตธรรมทั้งหลายระวังเป็นปริยัติรูปแบบการปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ท่านสอนมานั้นคือปริยัติเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงทีนี้พอบอกสอนสาวกแล้วสาวกเอาไปปฏิบัตินี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือสามารถนำไปปฏิบัติได้ธรรมะเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงใช้งานได้แล้วเห็นผลลงมือทำได้เป็นขั้นตอน1 2 3 4เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางนะไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่การที่จะไม่มีราคะโทสะโมหะให้มีความสุขที่ดีเป็นสุขอันเกษมไปทางนั้นปฏิบัติได้ลงมือได้นั่นคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติเมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วสาวกจะได้ผลขึ้นมาผลคือปฏิเวทปฏิเวทเป็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในส่วนของสังฆคุณมีหัวข้อต่างๆเรื่องต่างๆให้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นคือปริยัติหัวข้อต่างๆเหล่านั้นสามารถลงมือทำสามารถลงมือปฏิบัติได้นั่นคือปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเส้นทางของธรรมะแต่ละข้อต่างๆนั้นเส้นทางนั้นก็จะพาไปถึงนิพพานได้ผลที่ออกมานั่นคือปฏิเวทหัวข้อธรรมะต่างๆอย่างเช่นเรื่องทิศทั้ง6เรื่องสัมมาชีวิตาเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนี่คือส่วนของทางการวาดการครองเรือนอิทธิบาท4ใดๆยังมีเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องอริยสัจ4อันนี้คือส่วนที่จะไปมรรคผลนิพพานละไปทางเดียวกันนะ2เรื่องนี้นี่คือส่วนปริยัติลงมือทำได้ลงมือทำในเรื่องทิศทั้ง6ลงมือทำในเรื่องความขยันขันแข็งสมชีวิตาโอ้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปฏิเวทออกมาเป็นผลหรือคนลงมือทำปฏิบัติในเรื่องอริยสัจ4เรื่องพรหมวิหาร4เรื่องพละ5ลงมือทำแล้วโอ้ลงมือทำได้จริงสมาธิเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ลงมือทำให้เห็นผลเป็นปฏิเวทขึ้นมานี่คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาทั้งหมดอันนี้ท่านตรัสไว้ในหัวข้อของโอวาทปาติโมกทำไมหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยจึงสำคัญมาในส่วนของธรรมคุณในข้อนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นการประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่ๆคือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ต้นโพมีพระปัญญาคุณเกิดวิสุทธิคุณขึ้นแล้วมาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายเกิดกรุณาคุณขึ้นแล้วออกมาสั่งสอนบอกสอนตอนนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่5รูปนั่นคือที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันจากนั้นก็มีสาวกเพิ่มมาขึ้นเป็น60เป็น 1,000 เป็น 1,250 ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั่นแหละมีสาวก 1,250 รูปแล้วก็ปฏิบัติคำสอนในไทยมันก็มีธรรมจักรกับปวัตตนสูตร มีอนัตตลักขณสูตรเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องอริยสัจสี่มีแค่นี้เอ๊ะแล้วเราจะแบบไปยังไงเราจะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นตั้งพันกว่ารูปแล้วแล้วอะไรยังไงคำสอนจะเป็นยังไงแต่แนวคำสอนท่านจึงวางไว้ตรงนั้นไงทุกฝั่งเป็นหลักเป็นแนวมาโดยตลอดที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างในปัจจุบันเราก็มีสี่227ข้อเดี๋ยวก็หมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะบัญญัติหลังจากอันนี้นะหลังจากที่กำลังจะพูดเนี่ยคือเรื่องของโอวาทปาติโมกที่เป็นหลักการ3ประการอุดมการคือเป้าหมาย4อย่างและวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอีก6อย่างด้วยกันแต่ท่านกล่าวว่าเป็นคาถาแยกแยะออกมาได้หลักการ3อย่างเป็นหัวใจก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาใจและความชั่วเนาะทำกุศลให้ถึงพร้อมคือทำความดีทำความดีก็คือคุณก็มีศีลน่ะละความชั่วคุณก็อย่าผิดศีลทำความดีคุณก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมก็ได้อันนี้ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือคุณจะปฏิบัติในเรื่องที่ทั้ง6คุณจะปฏิบัติในเรื่องอิทธิบาท4คุณจะปฏิบัติในเรื่องของการหาทรัพย์ความขยันขันแข็งสมชีวิตาก็ทำไปนั่นก็เป็นกุศลแล้วอย่างที่3คือทำจิตให้ผ่องใสนั่นคือต้องเข้าถึงสภาวะจิตละทำกุศลนี่คือทางกายทางวาจาเข้าสู่จิตใจให้ผ่องใสนี่คือประการที่3มีโพชฌงค์7มีอิทธิบาท4มีพละ5อินทรีย์5อันนี้จะทำจิตให้ผ่องใสหลักการมี3อย่างตรงนี้เป้าหมายทำไปเพื่ออะไร4ประการคำว่าเป้าหมายนี่หมายถึงอุดมการณ์นะทุกท่านว่าเราจะมีหลักการ3อย่างเนี่ยทำไมนะคือให้เกิดความอดกลั้นอดทนอดกลั้นคือขันติแต่ขันติเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาและความไม่เบียดเบียนความสงบพระนิพพานเป็นเป้าหมายแต่เป้าหมายในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการหลักวิธีการคือแนวทางการปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือการไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสำรวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงัดการฝึกอบรมจิตใจ6ประการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอยากให้ท่านผู้ฟังมองตรงจุดนี้นะว่าถ้าเราลงมือทำ6อย่างเช่นเราก็ไม่ว่าร้ายใครสำรวมอินทรีย์มีศีลอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตใจจะเป็นวิธีการปฏิบัติใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะมีความสงบเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความอดทนอดกลั้นมีขันติได้เพิ่มเราจะไปสู่นิพพานได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมซึ่งมันจะสอดคล้องกับความที่ว่าเว้นความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วมันจะไปแนวเดียวกันนะนี่คือหลักการของธรรมะที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยของการเริ่มประกาศศาสนาแต่ทีนี้เรื่องหลักธรรมอื่นมันก็มีอีกนะผู้ฟังคือหลักธรรมที่แบบเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งไม่ได้พูดในหัวข้อนี้อย่างเต็มๆนะเพราะว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของพระธรรมเอาเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของโอวาทปาติโมกมาเป็นแนวในการอธิบายนี่ก็เรื่องของพระธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมานี่แหละซึ่งเป็นประการที่3ของข้อในวันนี้เรื่องของพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละที่เป็นปริยัตินั่นแหละเอามาปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวหรือบางคนเขาจึงเรียกว่าสงฆ์เพราะเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ทุกฝั่งหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าภควโตสาวกสังโฆสาวกโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนเนาะของใครอะของพระผู้มีพระภาคคือภควา ฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องปริยัติไงฟังหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ฟังเสร็จแล้วไงเอามาปฏิบัติไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเอาที่ฟังนั่นแหละมาทำอย่างดีทำอย่างดีก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทไม่ใช่แค่ว่าบางคนทำได้มีสิทธิ์จะบอกคนไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเพศนี้ชายเท่านั้นหญิงไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเลือกได้ไหมเพศนั้นได้ไม่มีปัญหาจะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่จะหนุ่มสาวจะเป็นเด็กชายหรือผู้หญิงได้หมดเทวดายังได้เลยท่านฟังสัตว์นรกได้ไหมฟังได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันยากสำหรับเขาปฏิบัติได้ทำได้ฟังเท่านั้นนะขอให้ฟังฟังแล้วขอให้ทำทำแล้วจะเป็นยังไงทำเนี่ยเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากศรัทธาท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นคนพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายมีความสำรวมในปาติโมกข์รูปประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตมีขันติไม่เบียดเบียนมีความสงบใจมีกุศลถึงพร้อมโอ้เราจะเกิดศรัทธาท่านผู้ฟังคนที่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเห็นข้อปฏิบัติของเขาเห็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของคนนั้นเห็นปฏิเวทของพระพุทธเจ้าเห็นปฏิเวทของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเป็นผลคือขันติมีการไม่ทำร้ายมีคำกล่าวที่ดีประกอบด้วยปัญญาชักจูงไปในทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดศรัทธาท่านผู้ฟังเห็นปฏิเวทของเขาทำดีออกมาเป็นผลของเขาใช่ไหมเราเกิดศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมจนถึงว่าเอ้ยฉันอยากทำบ้างฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างฉันอยากเป็นคนดีๆแบบนี้บ้างไอ้ความที่ว่าเออฉันอยากจะเป็นคนดีๆแบบนี้ความอยากตรงนี้ระหว่างคือศรัทธาความอยากนั้นเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมมันไปติดกับอะไรนะมีปัญหาแน่นอนอ่ะเออแต่มันยังมาติดกับสิ่งดีๆไอ้ความที่มาติดกับสิ่งดีๆทำให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงเหลือออกมาเป็นรูปของศรัทธาศรัทธาเต็มแล้วคุณไม่ใช่หยุดแค่ศรัทธาว่าเออก็ศรัทธาแล้วไงเต็มแล้วแต่งมงายเลยนะศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่คืองมงายนะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณลงมือทำทำอะไรอ่ะศีลนี่ไงข้อปฏิบัติทางกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นศีลห้าประการคุณมีศรัทธาเต็มมีศีลเต็มเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือผู้ที่จะไปตามกระแสแล้วนะถ้าคุณศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่คือคุณเข้าสู่ทางแล้วนะคุณออกนอกเส้นทางอื่นๆที่จะพาไปทางอื่นๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกป้องปิดกันนั่นนี่หลุดไปไม่ไปแล้วนะมาทางด่วน Expressway มาทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วนะถ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้งมงายแล้วมีศีลเต็มนั่นคือโสดาบันไม่ได้มีคนเดียวทุกฝั่งมีสองคนสามคนมีหลายคนทุกจุดประสงค์แล้วถ้าเราทำไปปฏิบัติไปตามพระธรรมแล้วไงต่อแล้วถ้าเรายิ่งมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งให้ว่าเป็นสกทาคามีแต่คุณธรรมที่แบ่งให้นั้นคืออะไรเป็นที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างเป็นต้นคือความที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงตามลำดับเพราะเรามาตามเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐแล้วไงตามทางพระพุทธเจ้าชักชวนไปโดยศรัทธาเราไปในขั้นแรกเราเจอศีลเนี่ยศีลเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคุณปิดประตูนรกเลยนะปิด5ประตูประตูที่จะไปสู่นรกเนี่ยมันมีหลายประตูล็อกปิดหมดแล้ว5ประตูยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมยังประตูมิจฉาทิฏฐิเราก็ปิดแล้วด้วยศรัทธาประตูฆ่าสัตว์แล้วก็ปิดแล้วด้วยศีลเป็นต้นเราปิดประตูนรกก็คือจะไม่ไปสู่นรกแล้วความปิดตรงนี้จึงทำให้เปิดอยู่ออกแค่เหลือ7ชาติอย่างมากบุคคลแบบนี้เรียกว่าโสดาบันในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานคุณเกิดจะมาก7ชาติแล้วยิ่งถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเหลือ 1-2 ชาติเท่านั้นเองใช่ความทุกข์เราอ่ะมันน้อยลงเพราะสุดๆของทุกข์มันคือตายไง เช่นเราบอกว่าเหนื่อยจะตายหิวจะตายร้อนจะตายทุกข์จะตายมีปัญหาเจ็บจะตายมันก็จะตายจะตายทั้งหมดนะความทุกข์สุดๆเนี่ยมันจึงมาจบที่ตายแล้วเดี๋ยวมันเริ่มใหม่ด้วยมันเริ่มต้องเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องมีทุกข์แล้วไปจบที่ตายมันต้องจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดลดจำนวนความทุกข์ได้หวังก็ลดจำนวนการเกิดตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปตายไงพอจะมีเกิดเมื่อไหร่มันก็มีตายเมื่อนั้นนะเราจะกำจัดความตายได้เราต้องลดการเกิดกำจัดความเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดลดลงลดลงความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไงถึงมีสกทาคามีขึ้นมาต่อไปจากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีแค่ศีลเส้นทางที่เป็นแนวทางเป็นปริยัติพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้นั้นยังมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิเราปฏิบัติทำไปเต็มขึ้นเต็มขึ้นนี่โอ้นี่เราจะกำจัดทุกข์ได้มากขึ้นและคือเป็นอนาคามีระวังอนาคามีหมายถึงบุคคลที่มีสมาธิเต็มแล้วกำจัดกามราคะปฏิฆะในจิตใจได้คือคนที่ยังเป็นโสดาบันเนี่ยบางทีก็ยังรุ่มร้อนใจเร่าร้อนใจแบบทุกข์ใจบ้างหรือจะไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลแต่บางทีมีเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยโอ้เซ็งแบบมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างเพราะยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่แต่ถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เป็นสักการะคามีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าสามารถในจิตใจเนี่ยเป็นสมาธิมีพลังหลับตาปุ๊บนี่สมาธิกำหนดจิตเข้าปุ๊บได้เลยเนี่ยอันนี้คือสมาธิคุณมีพลังมีความดีแล้วเป็นอนาคามีตัวว่าอนาคามีนั้นความทุกข์ก็ลดลงการเกิดเหลือแค่หนึ่งชาติเท่านั้นแล้วหนึ่งชาตินั้นไม่ใช่เป็นชาติธรรมดาธรรมดาไปอยู่ในพรหมโลกด้วยหรือจะไม่เหมือนสกทาคามีหรือโสดาบันประเภทที่ว่าเกิด 1-2 ชาติก็มีนะต่อให้ชาติเดียวเนี่ยบางทีก็ยังเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมเท่านั้นอยู่ในเขาเรียกว่าสุทธาวาสพรหมหรือถ้าเราทำให้เต็มได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาเต็มหมดเลยเนี่ยปัญญาส่วนลึกๆที่เป็นยอดสุดๆเนี่ยท่านฟังมันยังมีเรื่องของมานะเรื่องของอวิชชาความเป็นอัตตาเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเรามีปัญญาเต็มกำจัดตัดตรงนั้นออกไปได้ยอดๆหมายถึงว่าลึกๆเลยนะกำจัดเอาได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์อรหันต์จึงเป็นอริยบุคคลขั้นที่4ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเต็มทั้งหมดสามารถกำจัดเครื่องรารัดจะมีทุกข์ในการเกิดชาติต่อไปเนี่ยไม่มีไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ตรงที่บรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเหลือเศษนิดหน่อยก็ตอนที่ชีวิตนี้มันยังอยู่เศษนิดหน่อยนี่คือ residual หมายถึงแบบว่าเศษอะไรที่มันเหลือจากการทำอะไรเราดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเศษๆบ้างไอ้เศษๆที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ตรงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบรรลุธรรมที่ตายตนโพแล้วที่เหลือทั้งหมดของท่านเนี่ยมีเท่านั้นแหละที่อยู่ในชาตินั้นนั่นแหละเท่านั้นคำช้อนอื่นๆก็ค่อยตามกันมาแต่ว่าคำใดๆของท่านเนี่ยจะจบลงตรงนั้นอันนี้คืออริยบุคคล4ขั้นการเรียกชื่อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการปฏิบัติแต่จริงๆคนที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อตรงนั้นหรอกทุกฟังอย่างคนที่บรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือโสดาบันนะถ้าคุณบรรลุโสดาบันแล้วนะอยู่ในจิตใจจะไม่ได้เรียกเป็นชื่ออย่างนั้นแต่เราจะมีคุณสมบัติของความที่เรามั่นใจในพระพุทธประสงค์มากเราไม่สามารถที่จะทำผิดศีล5ได้เลยอย่างเงี้ยเขาจะให้เราไปฆ่าสัตว์เราทำไม่ได้เขาจะให้เราประพฤติผิดในกามเราทำไม่ได้ในความที่เรารู้สึกว่าจะทำไม่ได้หรอกสิ่งนี้นั่นคือคุณเป็นโสดาบันแล้วมีคุณสมบัตินั่นแล้วหรืออนาคามีคุณมีสภาวะจิตใจที่แบบว่ามั่นคงไม่ได้ขึ้นลงๆแบบอารมณ์แปรปรวนตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จิตใจแบบคงที่ได้มากนั่นคือมีแนวโน้มสภาวะจิตที่เป็นอนาคามีไ อรหันต์ก็ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอนัตตาความเข้าใจลึกซึ้งนี้แสดงออกถึงปัญญาแล้วในการที่เราจะมาตามเส้นทางนี้การปฏิบัติให้เกิดผลแบบนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยแนวทางที่ท่านให้ไว้ในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่คุณทำแล้วเมื่อไหร่มันจะได้เหมือนแนวเรื่องเวลาท่านก็ให้ไว้ไม่เกิน7ปีนะต้องทำจริงๆนะทำจริงๆลงมือทำจริงๆบอกให้มีเมตตาก็มีเมตตาจริงบอกให้รักษาศีลนี่แบบด้วยเจตนาเต็มที่เลยเนี่ยทำจริงๆอ่ะ7ปีนะ7ปีไม่เกินเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าให้มีศรัทธามีความมั่นใจก็มั่นใจจริงๆเลยนะทำเต็มที่ไม่ย่อหย่อนแบบมีคนขับรถปาดหน้าก็ไม่เป็นตัวที่ทำจริงๆ7ปียกไว้ก็ได้7เดือนก็พอ7ปีเนี่ยไม่ต้องถึงหรอก7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีเอาเดือน7เดือนก็แล้วกันนะ7เดือนก็ได้อยู่นะถ้าคุณทำจริงๆอ่ะไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนะเมตตานี่เมตตาทุกคนจริงๆนะไม่เว้นใครไว้จริงๆนะถ้าคุณทำอย่างนี้จริงๆอ่ะ7เดือนยกไว้ก็ได้6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนเดือนเดียวเดือนเดียวอ่ะแต่ถ้าคุณทำจริงๆเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7วันพออาทิตย์เดียว7วันพอบอกให้กำหนดจิตนึกพุทโธเนี่ยไม่มีว่าไว้กันนะให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่กำหนดอย่างดีเลยทุกจุดในร่างกายเลยนะ7วันยกไว้ก็ได้ทั้งวันพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้5วัน4วัน3วัน2วัน1วันบางคนบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาบางคนบอกตอนกลางคืนรุ่งเช้าเขาก็ได้บรรลุละไม่โสดาบันก็อรหันต์ได้เพราะเขาทำเอาไปทำจริงเลยศรัทธานี่เขาเต็มเปี่ยมเลยการลงมือทำนี่แน่วแน่เต็มที่เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเพียร นะแต่เรื่องสมาธิด้วยแต่ถ้าความเพียรมากเกินไปสมาธิเสื่อมอีกถ้าศรัทธามากเกินไปไม่มีปัญญากลายเป็นงมงายมีปัญญามากเกินไปศรัทธาไม่เต็มที่ไม่ได้กำลังพอกันกลายเป็นยกตนข่มท่านอีกพอเราปรับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอย่าไปว่าบอกตอนกลางคืนได้ตอนเช้าเลยบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนั่งฟังกันอยู่เนี่ยบรรลุทำได้พระพุทธเจ้าที่ไหนคนนั้นคนนี้ฟังปุ๊บนะที่นั่งนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันประจำบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าการเปลี่ยนมุมมองความเห็นเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นไงมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้แวบเดียวถ้าเราปรับให้มีสัมมาทิฏฐิได้เราปรับให้เรามีศีลมันเป็นเจตนาได้เราปรับความเคลือบแคลงสงสัยของเราให้เป็นความมั่นใจได้ตอนนั้นคือคุณเป็นโสดาบันเลยนะสักกายทิฏฐิคุณละได้เป็นสัมมาทิฏฐิศีลปัตตปรมัตถ์เราละได้เป็นศีลวิจิกิจฉาเราละได้เป็นศรัทธาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่มีเป็นศรัทธาขึ้นมาแทนโสดาบันเลยนะทุกฝั่งเพราะว่าเขาจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมัตถ์ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาแล้วก็ไล่ไป7วัน70นาทีเราฟังกันเนี่ยไม่ถึง70นาทีด้วยนะทุกฝั่งได้นะนี่คือสงอาจจะไม่ใช่ตัวเราอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นคนอื่นเขามีถ้าคนอื่นมีทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ที่ก็ตะขอปฏิบัติเดียวกันต้องทำได้ที่ท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังไม่เคยทำอนันตริยกรรมก่อนท่านผู้ฟังต้องได้คือสามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนประการนี้คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอีกในยะหนึ่งนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นในยะที่ไม่ใช่พุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9ตามที่เราจะได้สวดมาในบทอิติปิโสหรือใดๆแต่จะเป็นในยะหนึ่งที่มักจะมีการพูดเอาไว้อธิบายเอาไว้ในตำราคัมภีร์นำมาขยายความโดยครูบาอาจารย์ตามโอกาสต่างๆในช่วงของตาร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมประโสภาภาครายงาน
3: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดลองมาร์ช5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนีสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามการหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ 6:30 นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9 สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตาม ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่นะก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าเพิ่งจะเก็บกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะ

0: เป็นบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มาก
0: ๆ
1: สำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคต โดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีน

0: และต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ทางด้านของ www.thaimediafund.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณมานำมาฝากกันด้วยนะคะ6:20 นไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ชนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสนก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: สำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา15นาฬิกาเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมการตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4สิงหาคม2569ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชันสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกัน
1: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่ไม่ฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันนะคะที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือ ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORIS พร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะผู้ฟังผู้ชมคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทนัทพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะเรียกได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณชิน
1: แ
0: ต่ต้องย้ำกัน
1: ค่ะ
0: สำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวทเราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้าร
1: ู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากน
1: ะ
0: คะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไรส์กับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แล้วนะใครที่ได้ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 นที่เดิมนะคะณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหัวหน้า
0: คุณพิญโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พิญโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ๊ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketsmajor.com สำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมรทิศิลปาชีพนะฮะที่ทำฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เหนียก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงและ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาดินเบอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดิ